FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น. และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำประจินบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
4: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
3: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
4: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
2: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรง ซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี
5: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ walking through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
6: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
5: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก 1 ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
2: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาวส์สูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอมาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลก โชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชล่าวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18 ผลเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ลายคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาร์มินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาร์มินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพรสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึก World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาถวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10-13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
16: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
17: ณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดร

0: 7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đọc gặp hôm
1: bố mên bố khít đọc ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đọc
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิงเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้แล้วนะคะทุกคน

0: ุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: 5ชิ้นอยู่ที่ฉันอีกชิ้นหนึ่งอยู่ในกำมือของจางซูเหลียงคอมมรกตลืมตากว้างละล่ำละลักอุทานอีกอย่างตื่นเต้นขีดสุดเดี๋ยวนี้เธอกำโลกไว้ในอุ้งมือแล้วนะคอมเขาตวัดร่างของหล่อนมาแนบอกอีกครั้งจูบที่ริมฝีปากแนบแน่นถูกแล้วเดี๋ยวนี้เปรียบเหมือนกับว่าฉันได้กำโลกไว้ในอุ้งมือมันเป็นการกำไว้เฉยๆเท่านั้นแหละไม่สามารถที่จะบีบขยี้หรือใช้ประโยชน์อะไรได้ในการกำไว้แบบนี้ไม่ผิดอะไรกับไก่ได้พลอยหรือว่าแก้วที่ตกอยู่ในมือของวานอนที่ฉันกำมันไว้ทุกวันนี้ก็เพราะต้องการให้มันกลายเป็นกงจักรสำหรับฉันที่จะตัดหัวจางซูเหลียงตัดโคตรเงาของเล็บครุฑให้มันหมดสิ้นไปเท่านั้นแหละไม่ได้กำไว้ด้วยวัตถุประสงค์เช่นที่คนทั้งโลกเขาต้องการมันรัฐบาลของเรากำลังต้องการอินทรีย์ตัวนั้นเธอรายงานให้กรมทราบหรือเปล่าว่าขณะนี้เธอกำมันไว้แล้วฝ่าเครื่องมรกตกำจรเต็มไปด้วยความกระหืดกระหอบชีพชูชัยยิ้มเยือกเย็นอาการของเขาสงบราบคาบเป็นปกติจ้องสบตาตื่นของหล่อนนิ่งเปล่าฉันไม่ได้บอกหรอกแล้วก็มาอยู่ในฐานะที่จะบอกด้วยว่าขณะนี้อินทรีย์ซึ่งคนทั้งโลกต้องการตกอยู่ในอู้มือของฉันแล้วก็ขอให้เข้าใจด้วยว่าฉันไม่ได้ทรยศต่อกรมสืบราชการลับในการอุบนิ่งเฉยแบบนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ในดุลพินิจของฉันเองฉันเพียงรายงานให้ทราบว่าตัวอินทรีย์อมอสูรของพลังงานชนิดใหม่ที่สุดของโลกไว้เท่านั้นและพยายามปัดความสงสัยของนักสืบทั้งหลายให้เพ่งไปยังเล็บครุฑแล้วก็จางซูเหลียงมรกตที่รักเธอคิดเหรอว่าคอสมิกเลสซึ่งมันจุอยู่ในตัวอินทรีย์จะให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติของเราถ้าฉันหยิบยื่นส่งไปให้ด้วยความคิดที่โง่เขลาเธอนึกออกบ้างไหมวันไหนที่สุดประเทศของเราจะตกอยู่ในฐานะเพียงมือกลางที่ยึดถือพลังงานวิเศษเนี้ยไว้เพื่อให้มือที่3อันมีกำปั้นโตกว่ามาข่มขู่ชุบมือเปิดไปแล้วก็นำเอาพลังงานชนิดนั้นมาเป็นเจ้ามาคับหัวเราอีกทีนึงประเทศของเราน่ะจะใช้ส่วนนั้นออกมาให้เป็นประโยชน์ได้เหรอว่าเมื่อได้มาแล้วเราจะปิดไว้เป็นความลับตลอดไปป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นมาเค้นคอเอาไปอีกทอดหนึ่งหล่อนตะลึงอั้นไปกับประโยคอันชัดเจนเน้นหนักของเขาชีพบีบไหลอวบของหล่อนค่อนข้างแรงหัวเราะออกมาแปลงๆถ้าเธอเป็นฉันในขณะนี้เธอจะทำยังไงอินทรีย์ตัวนั้นมีค่าเกินกว่าที่จะประมาณเป็นความปรารถนาของทุกคนในโลกจากสิ่งนี้แหละจึงเกิดเป็นอาถรรพ์ก่อความวิบัติชิบหายให้แก่ทุกคนที่มีความโลภอยากจะได้มันไปทั้งที่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อได้ไปอยู่ในกำมือแล้วจะเอามันไปใช้ประโยชน์อะไรได้และก็ไม่คำนึงถึงด้วยว่าถ้าได้ไปแล้วภัยร้ายใดๆจะมาสู่ตัวเองบ้างอะไรก็ตามที่มีสิ่งเดียวและเป็นความปรารถนาของคนทุกคนสิ่งนั้นก็ย่อมก่อให้เกิดอันตรายเพราะการแย่งชิงกันความโลภเป็นสันดานประจำของมนุษย์ทุกรูปทุกนามถึงในวงการพวกเรากันเองก็เถอะหากอินทรีย์ตัวนี้เปิดเผยขึ้นเธอแน่ใจเหรอว่าจะไม่มีความโลภของใครเข้ามาพัวพันก่อให้เกิดการหักหลังแย่งชิงลักขโมยอินทรีย์กันวุ่นวายต่อไปอีกโดยไม่มีวันรู้จบทุกคนกระหายจนเนื้อเต้นเมื่อได้ทราบว่าการกำอินทรีย์เต็มตัวก็คือการกำโลกไว้ในอุ้งมือเขาไม่เคยคิดนี่ว่าที่เขากำไว้นั่นน่ะเขากำในสภาพเช่นไรหรือว่ามันก่อประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากความหายนะแล้วจะจัดการยังไงกับอินทรีย์มหาการตัวนั้นล่ะเขายิ้มออกมาอีกครั้งหนึ่งฉันบอกเธอไม่ถูกฉันจะจัดการยังไงกับมันแต่ที่แน่ในขณะนี้ก็คือการยึดเอาอินทรีย์ไว้กว่าครึ่งเสมือนหนึ่งใบเบิกทางสำคัญให้ฉันดำดิ่งไปสู่รากเหง้าของไอ้เล็บครุฑถ้าหากไม่ใช่เพราะอินทรีย์ตัวนี้ฉันจะดับไปนานแล้วและกรมสืบราชการลับหรือกรมตำรวจก็อย่าหวังที่จะได้ตัวจางซูเหลียงหล่อนทำตัวเป็นที่น่ารักที่สุดสำหรับเขาในการสามารถเข้าใจทุกสิ่งซึ่งเขาบอกและขอร้องคอมคือฉันและฉันก็คือคอมเสียงกระซิบหวานเจื้อยของหล่อนแผ่วอยู่ที่ใบหูของเขาอะไรก็ตามที่จะก่อให้เกิดภัยแม้เท่าเข็มสะเก็ดแก่คมของฉันฉันจะทำเหรอเกือบเย็นมรกตกำจรเป็นผู้ชำระค่าเครื่องดื่มโดยเรียกบ่อยให้มาเก็บไปแล้วนำรถบ่ายหัวไปทางประตูน้ำเธอจะอยู่กับฉันได้ถึงเมื่อไหร่หล่อนถามไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งแปลว่าสี่ห้าชั่วโมงต่อจากนี้ไปเธอยังไม่จากฉันจนกว่าเธอจะไล่ดีละต่อไปนี้เธอเป็นเด็กดีของฉันไม่ต้องซักต้องถามอะไรนะ ตามใจว่าฉันจะพาไปไหนก็แล้วกันและฉันจะปล่อยตัวเธอไปเมื่อถึงกำหนดเวลานั้นชีพชูชัยเอ็นตัวลงไปกับพนักพิงด้านหลังเบียดกายแนบชิดกับมรกตกำจรดวงตาหรี่ลงด้วยความสุขครึ่งๆกลางๆถูกแล้ว4หรือ5ชั่วโมงข้างหน้าก่อนเวลางานของเขานี้เขาตั้งใจเป็นตัวของเขาเองขจัดการล้างผลาญเข็นฆ่าอันแสนจะเอื้อมระอาให้ห่างไกลไปจากความรู้สึกนึกคิดโดยปล่อยตัวเองให้พักดีอยู่กับความรักแม้จะเป็นเวลาอันสั้นเขาก็ยังบอกกับตนเองได้ว่ามีความสุขและแน่ใจว่าหล่อนเบิกบานแจ่มใสแววตาเริงร่าเป็นประกายวาหวานและน้ำเสียงที่กระซิบพรอดช่ำไปด้วยความรู้สึกภายในหลายต่อหลายครั้งที่เขาลอบพิจารณาดูใบหน้าอันงามละม่อมอ่อนโยนของหญิงสาวแล้วก็ต้องสะท้อนถอนใจถามตนเองว่าอีกกี่วันกี่สัปดาห์หรือกี่เดือนกี่ปีที่งานของเขาจะสำเร็จลุล่วงและล้างมือจากคราบเลือดให้สิ้นสุดไปอย่างเด็ดขาดเสียทีหรือมิฉะนั้นเขาอาจจะตายเสียก่อนในความสังหรณ์คิดเช่นนั้นใจของเขาหายวาบความหวั่นไหวลังเลเกือบจะเข้ามาครอบงำจิตมนุษย์ทุกรูปนามมีสัญชาตญาณชนิดหนึ่งประจำสันดานมาแต่เกิดสัญชาตญาณนั้นก็คือสัญชาตญาณแห่งการเห็นแก่ตัวมันจะถูกขจัดปัดเป่าถูกข่มถูกหักหลังให้หลุดพ้นไปเสียก็เนื่องมาแต่การหมั่นฝึกปรือแก้ไขขัดเกลาเท่านั้นและสำหรับเดี๋ยวนี้เขายอมสารภาพว่าสัญชาตญาณเดิมเช่นนั้นเป็นของเขาเต็มเปี่ยมเว้นไว้เสียแต่ว่าเขาพยายามข่มด้วยความรู้สึกอันทรมานไปด้วยความชื่นชมมรกตกำจรขับรถของหล่อนนำเขาบึ่งไปตามถนนสายปลอดต่างๆเป็นการฆ่าเวลาจนกระทั่งค่ำแวะจอดสนทนาและหาของกินบ้าง 2-3 แห่งเหตุการณ์ในระยะดังกล่าวนี้สงบราบคาบไม่มีอะไรเข้ามาปลุกให้เขาตื่นขึ้นจากห้วงแห่งความสุขเพื่อการเข็นฆ่าราวีเหมือนเช่นทุกครั้งมันดูเหมือนจะเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงของเขาและเป็นเวลาที่เขาได้ใกล้ชิดหล่อนนานที่สุดรถเนสอันเต็มไปด้วยบรรยากาศผาสุกอย่างฉาบฉวยคืนนั้นเมื่อลงจากสะพานกษัตริย์ศึกมาแล้วก็พุ่งแนวเป็นเส้นดิ่งมายังเพลินจิตหักเลี้ยวขวาตรงทางแยกถนนวิทยุมาทะลุออกถนนพระราม4แล้วเชิดหัวคล้ายจะบึงไปทางคลองเตยทว่าแต่แล้วก็หักเลี้ยวซอยเข้าไปในบริเวณทุ่งมหาเมฆอันกว้างใหญ่ไพศาลและสลับซับซ้อนอารมณ์อันละเอียดอ่อนของเขาซึ่งปล่อยให้ลอยคว้างไปด้วยความผาสุกถูกเรียกกลับมาอย่างปัจจุบันทันด่วนนับตั้งแต่รถพ้นสะพานกษัตริย์ศึกมาแล้วสัมผัสในกลิ่นไอของพยันตรายเตือนให้เขากลับคืนมาสู่สภาพของชีพชูชัยโดยไหวพริบสมองวิญญาณและพลังกายมีสายตาแอบแฝงบางสายตาลอบเหลือบมาพบเขาในสภาพของเออาร์มาคิดาล่านั่งเคียงคู่อยู่กับมรกตในขณะที่หล่อนขับรถผ่านไปในละแวกชุมชนอันหนาแน่นนั้นอย่างเผลอเรอแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้หล่อนเองก็ยังไม่รู้สึกตัวและเขาก็ไม่ประสงค์จะให้หล่อนได้รู้สึกเสียงหัวเราะของหล่อนยังบ่มไปด้วยความหันษาเสียงพูดเจ้ยแจ้วไม่ขาดระยะแต่ในประสาทกร้าวกระด้างเย็นเฉียบของเขาในขณะนี้ไม่สำเนียกชัดว่าหล่อนพูดอะไรอยู่กับเขาบ้างจับตาอยู่ที่กระจกลมยื่นออกไปข้างรถซึ่งจะส่องสะท้อนให้เห็นถนนเบื้องหลังตลอดเวลาไม่มีวี่แววจากภาพที่ปรากฏเห็นด้วยสายตาอย่างใดชีพชูชัยระบายลมหายใจยาวเยือกอย่างอึดอัดมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ด้วยการล่ามนุษย์อย่างเขาเชื่อโดยประสาทสัมผัสอันเคยชินและจัดเจนมากกว่าที่จะเชื่อสายตาอาจจะเรียกได้ว่าเขาเป็นคนขลาดที่สุดเพราะระแวงแม้กระทั่งลูกแมวสักตัวหนึ่งย่องผ่านไปทางเบื้องหลังนาทีหรือชั่วโมงข้างหน้ามันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเขาก็เดาไม่ถูกเหมือนกันแต่สังหรณ์กระซิบบอกอยู่ว่าไม่อะไรก็อะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆเมื่อรถวิ่งผ่านบริเวณของสถานีวิทยุการบินและแยกซอยมุ่งไปทางช่องนนทรีอันเริ่มจะเปลี่ยวมรกตบอกกับเขาว่าหล่อนต้องการจะหาสถานที่อยู่กับเขาโดยเฉพาะอันปลอดภัยที่สุดและสถานที่นั้นหล่อนได้บอกว่าเป็นบ้านตึกแซมไม้2ชั้นค่อนข้างใหญ่อันเป็นสมบัติส่วนตัวของหล่อนเองได้รับมรดกตกทอดจากคุณลุงผู้ล่วงลับไปเมื่อไม่นานมานี้นัก ขนาดในปิดว่างไม่มีคนอยู่นอกจากจะมีคนเฝ้าซึ่งเป็นคนใช้ผู้ชายของคุณลุงอยู่เพียงคนเดียวบ้านนั้นเป็นสถานที่อันมิดชิดที่สุดสำหรับหล่อนและสารวัตรกรีดพี่ชายเพื่อการหลบพักซ่อนตัวในเวลาเหตุการณ์คับขันกวดกระชั้นชิดเข้ามาเพราะสังคมภายนอกไม่มีใครสืบทราบได้ว่าหล่อนยังมีบ้านอยู่ที่นี่อีกหลังหนึ่งมันแยกซอยจากคลังเก็บน้ำมันไปอีกซอยหนึ่งมีความสงบเงียบและวังเวงใจเกินกว่าที่ใครสักคนหนึ่งคิดจะมาพำนักอยู่บริเวณอันกว้างขวางไปด้วยสวนดอกไม้เบญจพรรณตอนหลังชิดลำแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนอีกสามด้านเป็นท้องทุ่งลิบลิ่วสุดลูกหูลูกตาละเมาะไม้และสวนหมากตัวบ้านค่อนข้างจะเก่าและบริเวณรกไปด้วยหญ้าคาแสดงว่าไม่มีการบูรณะซ่อมแซมมาเป็นเวลานานรั้วลวดหนามที่กั้นไว้ในตอนหน้าย่อนเกะกะลงระพื้นบางแห่งก็ถูกตัดขาดหายไปทางเข้าเป็นประตูไม้ผุพังเปิดอ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะมันปิดไม่ได้แวบเดียวที่เห็นชีพชูชัยหวนคิดถึงตึกเขียวลักษณะการของมันเกือบจะเรียกได้ว่าละไม้มรกตกำจรอาจหันเกินตนไปแล้วในการแผ่วผ่านเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในบริเวณเช่นนี้หล่อนแน่ใจหรือว่าสถานที่นี้จะมีความปลอดภัยสำหรับหล่อนเหมือนเช่นที่หล่อนได้บอกแก่เขาหล่อนนำรถเข้ามาจอดอยู่ริมบันไดหินเตี้ยๆหน้าทางขึ้นประตูหน้าต่างทุกบานของบ้านเก่าๆหลังนั้นปิดสนิทมีไฟฟ้าแรงเทียนอ่อนๆสว่างอยู่ที่ตารางสำหรับไม้เลื้อยเบื้องหน้าหน่อยเดียวเท่านั้นยังไม่ทันจะจอดสนิทพายุซึ่งมีเขามาก่อนแล้วก็โหมกระหน่ำเต็มที่ฟ้าแลบแปรปราบขนองก้องพร้อมกับฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักเม็ดเสียงต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เบียดเสียดโอนเอ็นไปมาเสียดสีกันครางหวิวเสียงหญิงสาวบนอะไรอุบอิบอยู่ในลำคอมองดูหน้าเขาแล้วหัวเราะอย่างเป็นสุขเบียดตัวเข้ามากอดเขาแนบแน่นเพย์เยอริมฝีปากออกเรียกร้องจูบเขาจูบหล่อนเพียงที่เปลือกตาอันพริ้มปรือขณะที่กวาดสายตาสำรวจไปรอบด้านคิดว่าเหมาะแล้วเหรอในการที่เราจะเข้าไปยังสถานที่ซึ่งเธอบอกว่าปลอดภัยสำหรับเธอเนี่ยมันเป็นสมบัติของฉันคมระแวงอะไรเธอมาที่นี่บ่อยเหรอไม่บ่อยนักเพราะฉันเพิ่งจะนึกออกว่าฉันยังมีบ้านพักอยู่อีกหลังนึงโดยที่ใครๆไม่รู้เคยมาในเวลาเช่นนี้หรือเปล่าเคยมาแต่เวลากลางวันแต่ขณะนี้ฉันมากับคอมฉันจะต้องกลัวอะไรอีกล่ะนอกจากกลัวว่าเธอจะจากฉันไปก่อนเวลากำหนดหญิงสาวกดแตรไฟฟ้าดังก้องไปทั้งบริเวณแข่งกับพายุนานโขอยู่กว่าจะปรากฏเงาตะคุ่มในเสื้อฝนสีกระดำกระด่างโผล่ออกมาจากบ้านเล็กๆในดงกล้วยซ้ายมือของตัวตึกเดินตรงเข้ามาจากแสงไฟที่ติดอยู่หน้าตึกส่องให้เห็นชายวัยกลางคนหน้ากระดูกตาลึกมายืนยิ้มเหมือนเสยะอยู่ใกล้ๆหล่อนเนียมเสียงอ่อนหวานของหญิงสาวเอ่ยเรียกนามชายผู้นั้นพี่ปิดมาที่นี่บ้างไหมยิ้มที่สยายกว้างออกไปอีกของชายผู้เฝ้าบ้านลักษณะเหมือนผีดิบเรียกความอึดอัดให้แก่ชีพชูชัยพอดูสารวัตรไม่มาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วละมั้งเสียงแหบๆนั้นตอบมาอย่างจะให้อ่อนหวานที่สุดแต่ฟังไม่ผิดอะไรกับเสียงสำรากเหลือบหางตาไปทางชีพในร่างปลอมอย่างไม่พิษสมัยนักเป็นยังไงบ้านเรียบร้อยดีไหมหนูชุมในหน้าผีนั้นหลุดออกมาเหมือนจะตะคอกแงนหน้ากลับมองไปทางตัวตึกแล้วเบนสายตาหน้ากลัวมาจับอยู่ที่หล่อนกล่าวต่อพระภูมิเจ้าที่ก็แรงคุณนายจะมาดูบ้านกันมั้งครับหล่อนไม่ตอบแต่แบมือออกไปรับลูกกุญแจบ้านแล้วเปิดประตูรถออกฉุดมือเขาวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในชายคาบ้านหน้าบันไดตึกฟ้าแลบสว่างจ้าเหมือนกลางวันจนทำให้บริเวณนั้นผุดเด่นในสายตากัมปนาสะเทือนเลื่อนลั่นครั้นแล้วก็มืดสนิทลงราวกับเหวนรกร่างของชายผู้เฝ้าบ้านดุ่มหายไปแล้วในเงามืดมรกตใช้กุญแจไขประตูห้องรับแขกชั้นล่างเข้าไปเปิดไฟสว่างขึ้นสังเกตเห็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ใช้แล้วเรียงรายอยู่ในสภาพปกตินำเขาขึ้นบันไดเวียนไปสู่ห้องโถงชั้นบนผลักเขาให้นั่งลงบนเก้าอี้ยาวตัวหนึ่งหล่อนเองเดินไปที่ตู้กระจกคว้าขวดคิงยอดออกมาคีบแก้วปากบางเล็กๆมาสองแก้ววางลงบนแป้นไม้เล็กๆใกล้เก้าอี้ยาวตัวหล่อนนั่งลงใกล้เขากัดจุกขวดวิสกี้ออกเทน้ำสีเหลืองลงในแก้วสองแก้วอย่างแคล่วคล่องชีบรับแก้ววิสกี้ไว้ในมือหนึ่ง อีกมือหนึ่งโอบรอบเอวหล่อนไว้โน้มร่างหล่อนเข้ามาจนกระทั่งสวงอกของหล่อนสัมผัสกับใบหน้าของเขาเธอสังเกตอะไรบ้างไหมอะไรเจ้าหมอนั่นที่มันเฝ้าบ้านเนี่ยทำไมมันมองดูเธอเหมือนเหยื่อแล้วก็มองดูฉันเหมือนปรปักษ์อย่าไปสนใจกับเขาเลยเขาเป็นคนอย่างนั้นมานานแล้วโหกหักทะลึ่งตึงตังคนเก่าคนแก่ของคุณลุงท่านสมมติว่าเธอมาที่นี่คนเดียวในเวลาแบบนี้ล่ะโอ้ยจ้างให้ฉันก็ไม่มาเธออาจจะรู้บ้างกระมังว่ามันจะฉีกเนื้อเธอออกหล่อนห่อลายยิ้มเจือนจืดจิบวิสกี้แก้หนาวแล้วจดริมฝีปากลงบนหน้าผากของเขาคงไม่สนใจใครบ้าบอที่ไหนนะควรจะสนใจกับแม่หินสีเขียวของเธอคนเดียวในขณะนี้นอกจากฉันจะสนใจเธอเพียงคนเดียวแล้วฉันยังจำเป็นที่จะต้องสนใจกับสวัสดิภาพความปลอดภัยของเธอด้วยไม่เอานะอย่าพูดอะไรให้ใจเสียอุ้ยหนาวจริงสมมุติว่าไม่เอาสมมุติอีกละไม่อยากจะฟังมรกตหมอนั่นน่ะเป็นปู่โสมเฝ้าบ้านอยู่ที่เนี่ยคนเดียวเหรอคนเดียวเธอรู้ไหมฉันไม่เต็มใจให้เธอมาที่นี่เลยนะเธอไม่รู้เขาผุดลุกขึ้นโดยเร็วดวงตาเป็นประกายวาวจับไหล่ทั้งสองของหล่อนบีบด้วยแรงกระแทกเสียงหนูชุมพระภูมิเจ้าที่แรงริ้วรอยแห่งความหวาดกลัวสยดสยองเริ่มปรากฏขึ้นบนสีหน้าและดวงตาของหญิงสาวหล่อนกลืนน้ำลายลงคอและซุกหน้าลงกับอกกว้างของเขาชีพกอดนิ่งไปครู่นึงก็ปลดแขนหล่อนออกลุกขึ้นยืนเธอรู้หรือเปล่ามันหมายความว่าอะไรของมันหนูชุมพระภูมิเจ้าที่แรงของมันน่ะคอมเสียงของหล่อนสั่นน้อยๆหน้าชักซีด
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ 5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยางหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยทรงให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
1: จ้าจ้า
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมละว่าไอ้บ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหั่น
2: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเสียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอ้าเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่รอ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนค่ำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนค่ำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 7444 090 292 7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ันจะได้พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรไทยบ้านหน้าบานบานแจงเปเปปากแปแปเป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: คันได้ยินคำเว้าขมในในอย่าเฝ้าจมล่างเถอะขมขี่เพียภายนาหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถอะกินหลับก่อยยังสิโอเมนอ้าวหามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในเนาะไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไหวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห้านครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปรแปรเว้าเวเวขันกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนั่งห้านตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้ากราบเฮือนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอไส้เอ้ยพี่นาเบาหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยลูกไส้หลาอีแม่คนเก่าผู้เหล่าบ่กินยาบ่สูบน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักแขวบ่สีหนีบ่ใส่บอยสุนทรชัยคนเก่าเจ้าเดิมครับที่เพิ่มเติมก็คือเอาสิ่งดีมีประโยชน์มาฝากออนตอนเอ็นแตนอีพออีเมียเหมือนเดิมเช่นเคยบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำครับกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสมุนไพรสกัดกว่า32ชนิดผู้เฒ่าผู้บ่เคยกินกาแฟฟูสูงไวก็สามารถทานได้ครับเพราะว่าเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำเราเน้นที่สารสกัดของสมุนไพรผู้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันปวดกับหมออยู่ก็เอาไปกินคู่กันได้นะครับผู้ที่หัวใจสั้นบ่เคยกินกาแฟกินแล้วสิหักสิทนก็กินได้ครับสำหรับกาแฟก้อนคำเพราะว่าเป็นกาแฟสมุนไพรที่คาเฟอีนต่ำเบิ่งแย่งอีพออีเมียอีหลีนะครับเนาะสวัสดีครับแม่สาคร
1: จ้านุ่มบอยแม่สั่งกาแฟสี่กล่องนะจ้าก
0: าแฟสี่กล่อง 1,000 บาทอีเมลยังแถม
1: เอาผ้าขนหนูก็ได้
0: ผ้าขนหนูเนาะแม่เนาะรอบนี้เนาะ
1: จ้าจ้าอีเมลก็เลยที่อีเมลไปเอาแต่งยุดผู้หลักสกุลกันล่ะ
0: อ๋อครับอีเมลครับเอาเดินทางตลอดปลอดภัยค่ะขายลำรวยเด้อแม่สาครเด้อ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับมื้อเช้ากะอุ่นหนาฟ้าคั่งครับด้วยพี่น้องเฮาที่ซอยกันสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามาหลายนะครับบ่าวบอยกะสิทยอยลงออเดอร์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่อังคณากลุ่มจอหอจากขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่พันธิพาบุญเที่ยงจากนั้นยุ่งสีถาดครับกะไสเซน6กระปุก 2,400 บาทของแถมเอาเป็นนวดร้อนเย็น1คู่นะครับแม่แต้มจิตอังคาจากเตาง่อยสกลนครกาแฟ4นวดเย็น21,300 บาทแถมนวดเย็นขอเพลงฮักแท้หนุ่มวัดบ้านไกลไว้คิวแรกแล้วก็มีอีเมลอย่างน้ออีเมลคู่รักขับขอเพลงชีวิตชาวหน้าไหวเพิ่นสั่งกาแฟซีกล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นอีกชุด2นี่กระใสเสียนกระบำรุงสายตาแถมนวดเย็นคือกันว่าสั่นชีวิตชาวหน้าของชวีวันดำเนินนี่ขอไว้2คิวเหรอเด้ขอบคุณแม่พิกุลสุปัญญาครับอีเมลเอาบำรุงสายตา1กระปุก650บาทนะครับเพิ่นข้างบ้านเพื่อนฝากสั่งมาว่าสั่นร่วมไปถึงแม่สมควรร่วมสุขครับจากบันคอนุ่นสังนะครับเพื่อนว่าเอากาแฟ2กล่อง600บาทอีเมหายไปหลายเดือนบ่แม่นยังได้บ่อยว่าสั่นอีเมถูกรถบิ๊กไบค์ชนขาหัก2ท่อนเลยว่าสั่นหัวกะไข้แน่เอาอีเมผมให้ขึ้นมาไวๆนะครับแข็งแรงไวๆเด้อแม่เด้อลูกไส้หลาเป็นกำลังใจให้อีเมอยู่มองนี้ครับร่วมไปถึงในส่วนของคุณบุญโฮมจันทโชติจากนนท์น้ำแท่งครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ2กล่อง600บาทแม่บุญทรงบุษราค่ำจากปังกูนนสังบำรุงสายตา1กระปุกอีพ่อหลักชัยราตรีจากบูเปื่อยน้ำยืนกาแฟ2นวดร้อน1เย็น1อันใดที่ผมรับสายแล้วผมยังบ่ทันได้ลงออเดอร์ต้องกราบขออภัยครับไม่ว่าจะเป็นแม่วิไลไพรหนูสีอันนี้น่าจะเป็นกาแฟ2นะถ้าผมจำบ่ผิดแล้วก็อีกหลายๆเจ้าครับคุณสุมาลีคู่ที่นาคุณคุณพัชนีจำปานะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่นะยังไม่มีชื่อแต่ว่ามีบันทึกเสียงไว้อยู่เดี๋ยวผมสิทยอยลงให้ครับโอ้มือเศร้านี่รู้สึกว่าคึกคักแต่เศร้าแต่เสี่ยวเลยเอาเป็นว่าไปตามคิวนะครับเนาะคิวแรกคุณแม่แต้มจิตอังคะครับจากทางเต่างอยขอไว้ฮักแท้นุ่มบันไกลเอกพลมนตการครับอีเมลเพื่อนอยากฟังทรงเป็นความสุขความสบายใจไปหาอีพอผมอีเมลผมสุนาสุตาครับ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่าง

0: อักพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห่งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

พ่อแม่เอ้ยเมษายนไกลไปแล้วพฤษภาผัดมาต่อฝนตกลงจากจากจนใบหญ้ากระปงมาพวกชาวนาก็เตรียมไว้ทั้งไถกับผาดกันเสือกไว้สิไถดันว่าฮุดหน้าฟังเสียงจ้าคนเฒ่าสู่

ปีไหลข้างไปโค้งเหงาเหงาคือเกียวพ่อเถ่าจำบอกไว้ปีนั้นจังสิดีมาเต็มทีแต่ผู้หน้าไก่บ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกอ่อนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถหน้าขาดไปถาพ่อได้โจกถึงงานแม่บักหำอยู่บ้านก็เฝ้าตื่นคือกันเตรียมเอาปืนมาดังไฟเป่าฟูทั้งฟูเสียงมีไฟควนกลุ่มในครัวลูกหอมๆกระบองกล่อมเชื่อไว้เอาน้ำไว้ใส่ม้วยน้ำหวดแล้วเอาเข้ามามาเศร้าสองมือจับหวดมาซุบหมอเสียงลูกอ้อให้ไว้ไว้กวยลูกเมียพ่อลูกรับเมียผัดฝ่าหาถ้วยพ้องจองตักประแดกใส่ถ้วยเกลือเติมแถมน้ำสิได้ไปหน้าเซ่พ่อบักคำไปแล้วเสียงเงินไก่

เปล่าเล็งลงหน้าขวากับขวาทั้งโตกับผัดค่อยกินเขาเสร็จดีแล้วลงดำจะไว้ใบแขนหนูลูกหน่อยใบเสียงให้กระสร้างมันมือเนียงคันตุ่มอยู่ในหน้าสวยไม้ไม้แดดเผาทั้งห่อนขอบอยากมีน้ำบานเศร้าหน้าจังหน้ากำหน้าดำดำเมนเศร้าหน้าเฮ็ดเลี้ยงพวกพี่น้องคนเฒ่าจังเจริญคนจังเอิญว่ากระดูกสันหลังหันบ่มีชาวหน้าบ่ได้เป็นเมืองบ้านพ่อจะเสร็จดำแล้วตาเว้นเจ้าค่ายคำ

พ่อแม่เอ้ยแม่สายนกายไปแล้วพืชสภาผัดหน้าต่อฝนตกลงจากจากจนใบหญ้ากระปงมาพวกชาวนากะเตรียมไว้ทั้งไถกับขาดปั่นเสือกไว้สิไถดันว่าฮูดหน้าฟังเสียงจ้าคนเฒ่าสัว

ปีไหลข้างไปคงเหงาเหงาคือเกี่ยวพ่อถอดจำบอกไว้ปีนั้นจังสิดีมาเต็มทีแต่ผู้หน้าไก่บ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกอ่อนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถนาขาดไปถาพ่อได้โจถึงงานแม่บักหำอยู่บ้านก็เฝ้าตื่นคือกันเตรียมเอาปืนมาดังไฟเป่าฟูทั้งฟูเสียงมีไฟควนกลุ่มในกลัวลูกหอมๆกระบองกล่อมเชื่อไว้เอาน้ำไว้ใส่มวยน้ำหวดแล้วเอาเข้ามามาเศร้าสองมือจับหวดมาซุบหมอนเสียงลูกอ้อให้ไว้ไว้ควยลูกเมียพ่อลูกรับเมียผัดเฝ้าหาถ้วยพ้องจองตักประแดกใส่ถ้วยเกลือเติมแถมน้ำสิใจไปหน้าเซ่พ่อบักคำไปแล้วเสียง

วกับขัวทั้งโตกับผัดข้อยกินเขาเสร็จดีแล้วลงดำจะไว้ใบแขนหนูลูกหน่อยใบเสียงให้กระสางมันมือเนียงคันตุ่มอยู่ในหน้าสวยไม้ไม้แดดเผาทั้งห่อนขอบอยากมีน้ำบานเศร้าหน้าจังหน้ากำหน้าดำดำเมนเศร้าหน้าเฮ็ดเลี้ยงพวกพี่น้องคนเฒ่าจังเจริญคนจังเอิญว่ากระดูกสันหลังหันบ่มีชาวหน้าบ่ได้เป็นเมืองบ้านพ่อจะเสร็จดำแล้วตาเว้น

ังไก่เป็นอย่างแม่ต้องมาไปห้องไก่หัวขันไหนพ่อให้น้องในนอนหา

จากนี้สิได้ลำตัวขวัญสองสองผัวเมียทำหน้าซอยกันกระจุนแล้วพอจะเสร็จดำแล้วตาเว้นขายคำพ่อบักคำขึ้นต่อเจ้าโลกาว่าแน่เด้อผัวว่าเมื่อก่อนสาตีข่อยสิโลกคนเดียวเมียอีนางเมื่อบานพ่อจะแล้วเตรียมเมาถวยบ้วงหากกระตาต้องตวงก็ทั้งอุ้มมาลูกน้ำเสียงฝ้าห้องตุ่มต่ำฝ้ายางมาเอื้อนเสียงคนมาเมือดมัวเมาฝ้านำขนาดเมื่อบานเขียดจะหน้าห้องออกแอกเดี๋ยวบอกแบกเบื้องน้ำสิเป็นคืนจังทะเลมองมาบางเห็นน้นตาเมื่อจุ้มกุ้มเห็นแต่ก่อภัยบานลายสายใบหุ่มมาห่อน้ำกล่าวยังจำเข่าป่าสอนล้นเสียงวอนบอนเลไลส่งเสียงแมงห่วงเห็นเป็นพวงตันหนาหางนกยุ่งเหลืองหุยหุยเสียงคนคุยสิเข่าบานเห็นแล้วสีตาเมื่อกลุ่มลูกเต่าจุ้มงูหัวคุ้ยฝนตกห้ำเร่งไว้ไว้เข่าไม่ไว้จาเสียงหื้อเสือกฝาดค่อยบักเล่พองตู่เด็กหน่อยว่าขี้รังเสียงมาลึงตึงตังฝนไหลมาทันฝนตกลงเปียกก่อนเต็มเปลืองพอถึงเงินมือหนาวขั้นไหน

ุกไว้แม่ลูกลายาสุให้มันหลุดพักตูตีไล่ใส่ก่อนให้มันแน่นเมียสิดังไฟถ่าเอาปลามาตุ่มคนท่านพ่อใหญ่ผู้อยู่บ้านอะฮือพ้องว่าพ้องถามน้ำบ่ท่วมบ่อีลาให้ใหญ่กกตะแบงดินบ่แข็งบ่อีด่างให้เข้มข้นนั่นเสียงทำกันเต็มบ้านกลับจากหน้ามืดคุ้มเพือถึงยามนอนพากันขดขี้ขู่นอนแล้วกะบ่ตีอันจังสี่เพิ่นจังว่าเช้าหน้าถึงเวลาสมควรสิตาลาเด้อค่ะอีสิลาเด้อค่ะสิขอลาไปก่อนพวกพ่อเฒ่าแม่ลูกอ่อนหลานสิขอจากแล้วคุณป้าค่ะพ่องาจักน้อยนี้สิได้ย่างข้อมอมไปข้อมอมดังกระป๋อมง่อยใหม่หลานสิไล่เมื่อบ้านหนองไหลคำเมื่อจุ่มกุ้งเห็น

0: พี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าแนมเขาเขียวอ่อนดัวทั่วเต็มผืนหน้าเห็นสะอ่อนตายอดซ่อนแซมซ่อนอ่อนซ่อนหลาย่ำหน้ากาปงย่ำลงทงฟังเสียงกบเขียดห้องสะย่องหาวยาวใส่กันโพดโพดได้เนาะจักเสียงกบเสียงเขียดนะฮะจักปูจักป่านะครับสับในดินสินในน้ำอุดมสมบูรณ์ตัวละครับกันฟ้าลงฝนตกมาจังซี่คือฮอดสมัยเป็นเด็กน้อยอีพ่ออีแม่พาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสมัยตะกี้มันบ่มีรถไถเด้มีแต่กล้วยนะครับคันย่ำไถหน้านี่อีพ่อก็เป็นคนไถนะครับเจ้าของก็ย่างน้ำก้นเก็บปลาขี้ไถขี้คาดนะครับย่ำคาดนี่ได้หลายนะแล้วก็ขึ้นไปยมคาดให้อีพ่อได้พวกน้อยๆยมเหาะๆๆมองได้มันมีนอัญญาหลายๆให้ได้มีหญ้าหลายๆมีหัวหญ้าที่ต้องยมใส่ย่ำมันแควคาดฮักจังซี่ก็ต้องนะฟ้าวไปฟันนะครับงาไม้มาตอกเฮ็ดแควคาดสมัยก่อนนี่เป็นคาดไม้ไถไม้นะครับเนาะยุคแรกๆว่าซั่นต่อไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าถือบักจกหน่อย3คันแท้หน้าจับๆคันไถหน้าให้ได้มันคันแท้สูงเนี่ยก็ไข่แน่อยู่ดอกพอได้ปีนกันถึงคันแท้ยกแอกวิดดินพอดีแต่ว่าให้ได้นี่มันให้หน้าคันแท้มันต่ำนี่ก็ยกไถขึ้นมันบ่วิดดินยกขึ้นสุดแขนแล้วก็ยังบ่วิดอยู่อยากเฮ็ดอยากเฮ็ดครับสมัยตะกี้แต่ก่อนเนาะวิถีชีวิตลูกเฒ่าให้เฒ่าหน้าเฮาคือมีความสุขแท้เก็บกระปูหน่อยมากินกับตำบักฮุงกับตำบักขามไปหาใส่เบ็ดใส่กันย่ำฝนตกลิ้นแซงแซ่แซงแซ่จังสิโอ้ยไปหาแนวกินย่ำปวดง่วงปวดกล้วยออกจากแอกจากไทยแล้วก็ไปเลี้ยงเอามันไปนอนน้ำทุเรศหน้าที่ของเด็กหน่อยสมัยนั้นว่าสันต่อไปผิดแปลกแตกต่างจากยุคสมัยนี้นะครับวัยรุ่นเขาไปเที่ยวห้างนะครับใหญ่ขึ้นมาแน่คันอยากกินยังกับเขาเซเว่นพันว่าหรือกดสั่งให้อันนั้นอันนี้มาส่งอยากซื้อของอยากซื้อสินค้าตอนนี้เขาก็เริ่มช้อปปิ้งออนไลน์กันแล้วจักหน่อยร้านค้านี่ก็สิทาเจ๊งครับตอนนี้ร้านโชว์หวยตามหมู่บ้านก็เริ่มเจ๊งไปเยอะเพราะว่าพวกร้านสะดวกซื้อเซเว่นบิ๊กซี่โลตัสซีเจอย่างที่เขาออกว่าเปิดน้ำมันนอกนะครับซุ่มร้านน้อยๆคือไทยบ้านเปิดขายทุนบ่หลายนี่ก็โอ้ยนะครับมีตั้งแต่สิทธิ์ม่อยไปเรื่อยครับสั่งของเขาก็สั่งออนไลน์ซุมื้อนี่เบิ่งในช้อปปี้ลาซาดอกลาซาดามีเบิดนะครับอยากได้น้ำหอมอยากได้สบู่อยากได้ทรงได้เสือแต่ว่าก็เบิ่งดีๆเนี่ยล่ะหาลางคนนะครับสั่งไปเป็นพันเขาห่อขี้หินแห่มาให้ก็มีมันท่มกันหลายได้อีแม่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่ถ้าสั่งกระบอยสุนทรใช้ครับได้ของแท้เด้อสำหรับตองหนึ่งน้ำมันรำข้าวจมูกข้าว90แคปซูลหรือจะเป็นดีทีน่าบำรุงสายตาอีพออีแม่โทรมาเบอร์ใดละเบ้าบ่อยว่าสันนี้ได้ครับ0902927444นี่เด้ครับ0902927444หรือจะเป็น0862268333ก็ได้ครับ0862268333เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มานสื่อสารเว้าจาทักทายกันมาได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพออีแม่พอใหญ่ไม่ใหญ่ไอไส้ไอพีสุนาสุตาวาสันต่อไป0902927444ครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้นะครับอยากได้ตองหนึ่งจากสองขวดดีลูกไส้ตองหนึ่งจากสามขวดดีสี่ขวดดีกับว่าไปตัวละเนาะอีพออีเมลโทรมาสั่งซื้อกันได้ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มานเบอร์ที่เฮาสื่อสารเบอร์ที่เฮาเว้าจาเบอร์ที่เฮาทักทายกันได้ไม่ผิดหวังว่าสันต่อไป0902927444ครับ0902927444เบอร์นี้ล่ะนะครับโทรมาได้โหลดรับรองว่าบ่ผิดหวังกันแท้เป็นแน่นอนนะครับหรือจะเป็นเบอร์0862268333ก็ยังใส่ได้คือเก่าเหมือนเดิมครับอีพ่ออีแม
1: ่สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: ครับผมมันสร้างกาแฟนะครับ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาหยังแถมครับ
0: ครับเอาน้ำมันน้ำมันเขียวครับ
1: แถมเป็นน้ำมันเขียวมันบ่ครับ
0: ครับผม
1: เคย
0: สั่งแต่ว่าผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่พ่อทองจันทร์กิ่งทอง
1: เดี๋ยวลูกขอเบอร์ใหม่เด้อพ่อทองจันทร์นามสกุลหยังก่อครับ
0: นะทองจันทร์กิ่งทอง
1: กิ่งทองบ้านเลขที่เท่าไหร่เฮ้ยพ่อ
0: บ้านเลขที่242
1: 242หมู่ใดครับ
0: หมู่10
1: หมู่10ตำบล
0: แร
1: ่อำเภอ
0: พังคูนนคร
1: จังหวัดสกลนครไปโทรกับเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะ
0: ครับผมเคยสั่งมากินนี่ตามที่เดือนคืนน่ะล่ะบาดนี้ที่ว่าบาดนี้เขาก็เลยว่ามันแพงว่าซั่นก็เลยหยุดไปกินที่ห่อไม้บาดนี
1: ้
0: ครับไปกินที่ห่อไม้มันบ่ถูกเลยบาดก็เลยกลับมาหาก่อนค่ําอีกแต่ว่าผมฟังรายการคุ้มมือดอกฟังตั้งคืน
1: ครับพี่พ่อของถูกของถูกมันก็บ่ค่อยดีดอกพี่พ่อเอ้ยอันนี้มันก็ใช้สมุนไพรหลายตัวมันก็เลยราคามันก็เลยอยากสูงแน่แต่ว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพเฮาเนาะพ่อเนาะ
0: ครับกินแล้วตอบตรวจบ้านกินข้าวกับแซ่บนอนก็หลับแขนขาก็บ่ปวดบ่หยังนั่นนะ
1: อือครับพี่พ่อครับ
0: บ้านมากินอยู่ห้องอื่นนอนก็บ่หลับแต่นี่เข้ากินเบิดมื้อละทอกําปั้นมานี่ล
1: ่
0: ะ
1: เอาเดี๋ยวลูกสิเฝ้าส่งให้พี่พ่อก่อนค่ําไปกินเด้อ
0: ครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับพ่ออ
3: ันตั้งยา
1: ได้ครับพ่อสุดใจ
3: ยานวด
1: ครับน้ำมันนวด
3: สองฟองคือเก่า
1: สูตรร้อนสูตรเย็นคือเก่าตี
3: เพราะเราจะสูตรร้อน
1: เราจะสูตรร้อนคือเก่าเนาะพอสุดใจสีน้ำคำนี่เนาะ
3: ครับผม
1: ได้ครับพ่อได้ครับ
3: ครับ
1: ได้
3: ยาใจดีดียานี
1: ่ครับพ่อ
3: ครับแน่นอน
1: ใจดีขนาดเล่นบ่พ่อพ่อมักจะสูตรร้อนอืม
3: จากลูกบ่ได้ก็ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้สบายพุ่นแล้ว
1: โอ้จากลูกบ่ได้ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้เลยพี่พ่อ
3: ลูกบ่ได้ลูกก็นี่เปิ้นย่างมื้อเช้าตื่นขึ้นไปเกี่ยวหญ้าเสยพุ่นแล้ว
1: โอ้
3: บ่แน่นอนแน่นอน
1: ครับพ่อโอ้ขอบคุณพี่พ่อหลายๆให้พ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
3: ครับผม
1: ครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
4: สว
1: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: บอยสุนทรชัยครับ
5: จ้าแม่อยากสั่งกาแฟ
4: จ้าแม่บานเย็นเน
5: าะจ้า
4: จ้าแม่เอากาแฟกี่ขวด
5: เอาพันลูกจ้า
4: สี่กล่องเนาะแม่เนาะแม่เอาอะไรเป็นของแถม
5: มีอย่างลูก
4: มีชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีผ้าถุงแล้วก็มีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวนะครับแม
5: ่เอาผ้าถุงลูก
4: แถมผ้าถุงเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
4: ได้คุณแม่ประพันธ์ไอ้คุณแม่บานเย็นกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
6: ก
5: ็ดีอยู่ลูกดีอยู
4: ่มาก็อธิบายจังไดที่แม่ดีจังไดครับคือว่าแต่ก่อนตะกี้แต่ก่อน
5: หอบนะ
4: อ
5: ๋
4: อแม่เป็นหอบพืช
5: จ้าหอบพืช
4: หอบพืชนี่ปกติมันจะเหนื่อยนะแม่นะมันจะเหนื่อยง่ายใช่ไหมแม่
5: จ้า
4: อ๋ออีแม่กินกาแฟก่อนค่ำเราเป็นจังไดแน่บัดที่นี่ความแตกต่าง
5: มันก็คือบ่เหนื่อยปานใดล่ะลูกคือบ่เหนื่อยตะกี้
4: อือครับ
5: แม่ดีอยู
4: ่โอ้ครับอีแม่ครับ
5: จ้า
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444
8: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับทรงความสุขทรงความมวลซึนครับพอใช่นะครับจากทางพูดล่ะน้องเจริญกุดดูครับขอฟังดำแดนสุพรรณสั่งกาแฟน้ำสีกลองแถมหนวดเย็นนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้ไปใสครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: -2-942-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊คบ่าวไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่าวไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: สวัสดีครับแม่เมงครับ
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: ครับแม่
1: แม่กาแฟเนี่ยจ้าก
0: าแฟเอาจะกองครับแม่
1: เอากาแฟสองกองเอากระไซเซนเป็นกองไม่เป็นกวด
0: เอากระไซเซนหนึ่งกระปุกเนาะแม่เนาะหนึ่งกองเนาะ
1: จ้า
0: เป็นพันห้าสิบบาทแม่เอายังแถมครับ
1: เอากาแฟอะไรมันหนวดก่อนค่ำ
0: สูตรเย็นบ่
1: สูตรร้อน
0: เอารอบนี้เอาเป็นสูตรร้อนลองเบิ่งเนาะ
1: ได
0: ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด
1: ้อ
0: จ้า
1: แม่ขอฟังลำเนี้ยได้ไหม
0: พี่แม่เอาลำก่อนได้ครับ
1: ต้องอรสาเสียงเพลง
0: อรสาเสียง
1: เพลงมักคนหัวล้าน
0: มักคนหัวล้านที่แม่ค่อยบืดมองจูบบ่ได้เลยเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้ครับลำเพลินมักคนหัวล้านนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าโอเคครับขอบคุณนี่พอผมอีเมลผมหลายๆกันละกันนะครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้เบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับบักลาก่อนค่ำบ่อยสุนทรชัยครับยังนั่งเห็ดปากแปรๆว่าวเวะๆอยู่หม่องนี้คือเก่าเหมือนเดิมแม่สุวัฒยราชครับจากเจ้าทองพักดีชุมพลชัยภูมิครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับคุณแม่ดวงใจชาชัยครับจากบ้านนาคำน้อยตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นวดเย็น3ร้อน1กระปุก600บาทคุณมณีบุญเหลาครับจากตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับพอกองท่องพระราชวังจากหนองเรือนนสังกาแฟ2กระไซเซน1แถมนาผ้าขนหนูวาซันเดย์พอนำพรหมมิ่นจากนนโพอำเภอเมืองจำนัดจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟ4สายตา1กระไซเซน1ครับ2,100บาทแถมวิทยุนะครับพ่อชายแม่บุญเพ็งเลขมานะครับอันนี้กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับสวัสดีครับคุณยายพังคี
2: สวัสดีค่ะได้รับเนื้อกาแฟ4กล่องผ้าเช็ดตัว1ผืนสีชมพูสวยๆงามๆเลย
0: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะคะได้รับม่วนนี่เลยไว้แท
0: ้ครับ
2: สั่งมื้อนี้มื้อไม่ได้ทันใจทันใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพลงกับฟังน้ำมูเรือค่ะ
0: จ้าๆๆขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับแม่พังคีสาวบัวคลี่ผู้ไม่ยอมฟังใครครับมีหน้าที่เว้าเว้าเว้าแล้วก็จ้าจ้าจ้าแล้วก็ไปครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
3: พ่อทวีลานี่เด้อ
0: พ่อทวีลานพ้นแสนแม่นบ่ครับ
3: ครับผม
0: ครับอีพ่อว่าจังได
3: สัญญากระจายโอ้สัญญาใหญ่ไหมครับสายตาคุ้มนุ่มแน่
0: ผมลงสายตาหนึ่งกระปุก650บาทครับอีพ่อ
3: ครับผมครับครับครับครับ
0: อย่างเดียวนะพ่อเนาะ
3: ย่างเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกระดิ่งสร้างไปเรื่อยยืมเงินบ่มีเอาทำเงินก่อน
0: ได้ครับอีพ่อครับได้ครับลูกไส้ทรงให้สร้างหน่อยสร้างหลายก็ทรงให้ฟรีคือเก่า
3: ครับผม
0: อีพ่ออีแม่อยู่ดีมีแห้งเด้อ
3: ครับ
0: จ้า
3: พ่อฟังเพลงไหนเด้อ
0: เอาเพลงใดล่ะพ่อเอาเพลงใดครับพ่อทวี
3: สาลิกาพลัดทินวะ
0: ฮะ
3: เขาชีวิตกำจะขวางวะ
0: เพลงยังก็พอสาลิกาพลัดทินเนาะ
3: ครับผมนั่นเพลงมากับเพลงมั่ง
0: สาลิกาไร้รังสนอกยอดรักสลักใจ
3: เออใช่ค่ะในร่างเออชื่อพี่ตัวนี้เนี
0: ่ยได้ครับ
3: โชคดีโชคมันเด้อโชคดีโชคมันเด้อ
0: ขอบคุณครับอีพ่อคือกันเด้อ
3: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวไปเรียกอีดอกลูกเอ้ย
0: ครับพ่อสุขภาพแข็งแรงครับอีพ่ออีแม่
3: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับทุกๆแรงใจจากคุณพ่อคุณแม่ครับที่ซอยกันสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามาครับฮักคนหัวล้านครับลำเพื่อนมวนจากอรสาแสงเพชรครับ

0: ้าแม่
1: บ้านเลขที่39
0: บ้านเลขที่39
1: หมู่ที่17
0: หมู่17นะครับแม่นะ39หมู่17ตำบลอะไรแม
1: ่ตำบลกุดชุมแสง
0: ตำบลกุดชุมแสงแหละครับ
1: อย่าตำบลกุดชุมบ้านนั้นคลองชุมแสง
0: ตำบลกุดชุมแสง
1: อำเภอหนองบ่อแดง
0: จังหวัดชัยภูมิเนาะ
1: จ้ะ
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
1: เอาชื่อน้อง
2: พัชชาค่ะ
0: คุณอะไรนะ
1: อะไรชื่อหลานสาวพัชชา
0: คุณพัชชานามสกุล
2: ว่าดวงศร
1: ีย
0: าดวงศรีนะครับ
1: ว่าดวงศรี
0: วอแหวนสระอานะครับว่าดวงศรีนะ
1: จ้ะจ้ะ
0: คุณพัชชาวาดวงศรีโอเคครับเป็นกาแฟ1กล่องชุดทดลอง350บาทนะครับ
1: จ้ะ
0: ขึ้นชัดดีอยู่เนาะแม่อยู่น้องบัวแดงก็ได้ไอ้ขึ้นไอ้แกงสนามนั่ง
1: จ้ะ
0: อืมโอเคครับโอเคครับแม่เดี๋ยวจัดส่งให้นะแม่นะ
1: จากมือได้ค่ะ
0: จัดส่งออกมือนี่ยังเร็วกับฮอดแม่มืออื่นยังสากกับบ่เกิดมือฮื้อเด้อ
1: จ้าจะเตรียมเงินด้วยจ
0: ้า350บาทไม่มีบวกเพิ่มครับสวัสดีครับแม่
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่เกดเดี๋ยวโทรใหม่นะจ๊ะลูกไส้รับสายบอท่านนะครับมันไปเครื่องโอนไซส์แล้วก็ไปมิดจ้อยนะครับแม่เกดโทรใหม่นะครับแม่เกดนนท์ไพรวันนะครับอีเมลผม0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากัน0902927444อีเมเกตโทรมาให้ลูกไส้ในเด้อนะครับสายมันต่ำกันครับพี่น้องทั้งชัยภูมิ

0: คือเก่าถามว่าบ่ท่านขันมาท่านในช่วงนี้ก็รับในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับเอาตัวมาหอดละพักใสกันบัดนี้นะครับ0902927444นะครับ0902927444ครับสวัสดีครับคุณแม่เกดครับ
1: ได้รับแล้วเด้อยานะจ้า
0: ได้รับยาแล้วเนาะแม่เนาะครบถ้วนกระบวนความอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ครบถ้วน
0: จ้าแม่ขอบพระคุณแม่มากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะ
1: จ้า
0: จ้าขอเพลงได้นะแม่อยากฟังเพลงอะไรขอไว้ได้นะ
1: ฟังน้ำมูลแหละจ้า
0: จ้าแม่เกดขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
1: ผม
0: ครับผมครับผมคุณแม่โทรมาได้ครับเบอร์วังหันคุณบุญเรื่องสุทธิประภานะครับคุณบุญเรืองสุทธิประภาหรือว่าในนามของคุณแม่บุญยศนะครับเนาะเบอร์แม่บุญยศเป็นคนโทรวาสันนะครับอีเมลโทรใหม่เด้อวังหันโทรแล้วพักสายผมสวัสดีครับแม่บุญเรืองฮัลโหลครับแม่บุญเรืองครับได้ยินลูกไส้บ่นั่นพักสายกันอีกแล้ว อีเมลพักสายผมเด้อนะครับอีเมลพักสายผมอ้าวเดี๋ยวไปที่สาริกาไร้รังต่อของแม่บุญเรืองเดี๋ยวขอหยัดรับเป็นหลังใหม่ก็แล้วกันนะครับแก้มอีเมลน่าสิไปถือปุ่มพักสายบ่ฮู้จังไดนะครับถ้าเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับเอาออกห่างๆแล้วก็กดแฮนด์ฟรีไว้ก็ได้เราจะได้สื่อสารกันได้นะจ๊ะ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ค่ะก่อนค่ะแมนบ่จ้า
3: แมนครับ
2: อันกับผู้เก่าคือผู้ใหม่เนาะอันสิมี2คนแม่นบ่ผู้รับ
3: ครับผมมี4คนครับ
2: โอ้มี4คนโอ้ อัน ผู้เฒ่าเพิ่นถือเพิ่นติดใจสิให้โทรให้อีกพระนาจา
3: อ๋อได้เลยครับได้เลย
2: ผู้อันถามอันโปรโมทโฆษณาไปโมบายล้างหลายถามได้ว่ามันมีสเตอร้อยแก่ปวดบ่นี่
3: ไม่มีครับมีออยเรียบร้อยไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยมีคอลลาเจนครับที่จะได้คอยเจ้าปวด
2: ของจ้าเลยแบบเพิ่นปวดแห้งนะเพิ่นปวดแห้งเพิ่นต้องกินยาเจ็บปวดเพราะจะไปซื้อให้เพิ่นนอเพิ่นเศร้าเพิ่นโฆษณาเหมือนโมบานสันนี่ยัดตัวผู้เฒ่าเด้อสันดอกหมอยา
3: ผมมีครับมันมีสเตียรอยมันขายไม่ได้หรอกครับมันต้องถูกจับครับ
2: โอ้ต้องผ่านออยอยู่เป็นประจักษ์เลยถามไปซื้อดอกผู้เฒ่าถืออันว่าสิอังวดนี่เดียว4กองจ้า
3: ครับผมได้ครับ
2: เพิ่นว่าแถมได้เป็นหยังโปรโมทเดี๋ยวว่าโฆษณาซอยแถมแน่ว่านั่นว่ารถให้แน่คือแถมแน
3: ่อันนี้มันเป็นราคาโปรโมชั่นล่ะครับถ้าแถมก็เป็นแถมแก้วแถมผ้าถุงแถมน้ำมันนวดไปอย่างนี้นะครับ
2: อ๋อค่ะโอ้แถมไออันว่าสิอันตะกี้สิเป็นของตาบุญล่มเนาะจ้ะอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิเอาตรงไปเฮียนเพิ่นเลยอันนั่งบุญมีนี่จ้ะ
3: นางบุญมีเดี๋ยวได้ครับเด้อ
2: จ้าจ้าจ้านางบุญมีสีผู้ชนเอาเฮาต้องบอกที่อยู่ใหม่บ่เด็ดผมสีเดียวกันก็ตาบุญล่ม
3: สีผู้ชนต้องบอกที่อยู่ใหม่ล่ะครับถ้าว่าส่งไปบ้านเพิ่นเลย
2: เออแต่เดี๋ยวเด้อก็สั่นเดี๋ยวลืมเอาตะทีอยู่ตาบุญล่มเนาะเดี๋ยวดูได้จ้ะเบิ่งบางทีอยู่บ้าน
3: ครับมีของตาบุญล่มมีอยู่จ้ะขอไอ้ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรได้ครับที่ติดต่อเพิ่นเด้อ
4: ครับผม
3: ครับ
4: ผมสิบอกวันเลขที่ครับ
3: ครับผมวันเลขที่เท่าไหร่ครับพี
4: ่วันเลขที่30ครับ
3: 30หมู่3คือกันนี่บ่ครับบ้านน้องแสง
4: ครับหมู่แมนครับบ้านเดียวกัน
3: ครับผมนางบุญมีสีผู้ชนบ่ครับ
4: สีผู้ชนครับผม
3: ครับเบอร์โทรเล่าวันนี้ครับ
4: เออเอาเด้อเดี๋ยวเอาเบอร์โทรอันใด
2: ฮะเบอร์โทรป่านี่เบอร์โทรป่าไง
4: พี่ตา
3: ครับผม
2: ฮัลโหลหูตา
3: คร
2: ับ 096จ้า
3: 096ครับผม
2: 457
3: 457ครับ
2: จ้า2527ค่ะ
3: 25270964572527นะครับ
2: จ้าจ้าจ้าเป็นโมบายเดียวกันก็ตาบุญล่มเหรอจ้า
3: จ้าแม่บุญมีผู้สีผู้ชนนี่เนาะเบอร์นี้โดยตรงเลยนะครับเนาะ
2: แม่นจ้าแม่นเพิ่นจะเอาไปเฮียนเพิ่นเลยตะกี้เพิ่นฝากตาบุญล่มนะเพิ่นถือแล้วเพิ่นได้ขอให้ไปส่งเฮียนเพิ่นเลยประมาณนั้นเหรอจ้า
3: ได้ครับวันนี้ของแถมเพิ่นจะเอาเป็นแก้วคือเก่าบ่ครับเป็นชุดแก้วกาแฟคือเก่าบ
2: ่อ๋อมันมีของแถมเอาไปสูตรแก้วกาแฟพอกันเฮาเอาน้ํามันนวดน้ํามันนวดไห้บ่จ้า
3: ได้ครับแถวน้ํามันนวดก็ได้ครับเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นถ้าอยากได้น้ํามันนวด
2: แม่นบ่สูตรใดเนาะเอาเพิ่นสิเพิ่นสิอยู่ฟ้าเฒ่าเนาะเอาฮ้อนไห้ดิ
4: เบียด
2: ค่ะเอาอันฮ้อนไห้เพิ่นดีกว่าจ้า
3: ได้ครับได
2: ้ครับค่ะค่ะเอาแนวใดจังซี่ดีกว่าค่ะ
3: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวสิโฆษณาซอยเด้อจ้าค่ะมันหาย2คน3คนแล้ว
3: ครับ
2: เพราะว่าผู้เฒ่าจ้า
3: ส่วนมากผู้เฒ่าเพิ่นเป็นไขข้อไขข้อเสื่อมตัวผมในกาแฟตัวนี้มันจะมีคอลลาเจนถึง3ตัวมีคอลลาเจนไทท2ไดเปปไทด์แล้วก็ไตเปปไทด์ที่ดูแลไขข้อแล้วก็กระดูกอ่อนครับเป็นก็เลยอาการปวดขาเพิ่นเลยหาย
2: เพิ่นเป็นเบาหวานแม่นจ้าเบาหวาน
3: เบาหวานความดันไขมันตัวนี้กินได้เลยครับ
2: แม่นจ้าเพิ่นว่าเป็นเบาหวานบ่เพิ่นดีขึ้นเลยซั่นดีอันเพิ่นย่างได้นะธรรมดาเพิ่นสิย่างบ่ได้ประมาณไปวัดก็บ่ได้ประมาณนั้นจ้ะอันนี้เพิ่นไปวัดได้ซั่นดี
3: อ๋อครับพี
2: ่เพิ่นเลยติดใจโฆษณาซอยสัญญาบัตรนี
3: ่ครับผมโอ้ยขอบคุณ
2: เลยแต่ผู้เฒ่ามันค่ะถ้าผู้เฒ่ากินแก้ปวดเนี่ยมันเสียอันตรายดิเนาะเพิ่นกินฮะเพิ่นกินแต่ไปตลาดนั่นร้านของซ้ําแม้ไปซื้อแต่ยาแก้ปวดเด้ก็เลยว่ามีนี่ตาเพิ่นว่าเพิ่นออกฮ้อนเนาะเพิ่นเซาก็เลยเอาสั่งตัวนี้ให้เพิ่นซั่นนี่เพิ่นตันเซาเพิ่นบ่ได้กินยาเจ็บปวดซื้อมา2กล่องก
3: ิน
2: ได้อยู่4ห่อประมาณนั้นล่ะเพิ่นเลยสั่งเพิ่มอีกเพิ่นสิไปตรวจเบาหวานมันสิลดประมาณนั้นมั้งแม่นบ่คันจังโฆษณาแม่นบ่จ้ะ
3: แม่นครับแม่นเพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เพิ่นก็โทรมาเบาหวาน500เหลืออยู่85ว่าซั่นเพิ่นกินเบิด2กล่อง
2: โอ้อันนี้เพิ่นก็เบิดนี่ล่ะอีก4ซองอีก4ซองประมาณนั้นล่ะจ้ะเพิ่นนี่ค่ะอันก็บ่มีหยังดอกจ้ากับ
3: ครับ
2: สิล่ะดีใจน้ําผู้เฒ่านะ
3: ขอบคุณดีใจที่ได้ยินสิก็ดีใจน้ําขอบคุณหลายๆครับพี
2: ่ก็แม่นขอบคุณคือการเจอผู้เฒ่าอยู่ดีมีแฮงอ่ะนะ
3: ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะจ้า
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์ 090-292-7444
0: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444คุณแม่บุญเรื่องครับโทรศัพท์แม่เป็นอะไรเนาะลองใช้เบอร์อื่นโทรมาหน่อยนะครับเวลาโทรมา2ครั้งแรกนะครับเป็นพักสายผม2ครั้งหลังคือไม่ได้ยินเสียงแม่เลยคืออยู่หน้าจอโทรศัพท์นี่ครับมันจะมีปุ่มพักเสียงพักสายแล้วก็มีปุ่มปิดเสียงนะครับให้ระวังด้วยถ้าเป็นหน้าจอสัมผัสให้กดปุ่มลำโพงแล้วก็เอาปากออกไกลๆนะครับสวัสดีครับแม่บุญเรืองนี่ไม่มีเสียงเลยนะครับแม่บุญเรืองโทรศัพท์แม่มีปัญหานะครับถ้าแม่ฟังรายการลูกอยู่วันนี้แจ้งแม่ว่าโทรศัพท์แม่มีปัญหานะจ๊ะลองใช้เบอร์อื่นโทรมานะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ฮัลโหลครับ
0: ครับผม
2: บ้านก้อนคำ
5: บ้านก้อนคำเอาบอกเอา
0: ครับ
2: บ้านก้อนคำบอกค่ะ
0: แมนครับ
2: ไม่นุ่มไหวบ่ดิน
0: ุ่มบ่อยครับ
2: เอาสร้างยาเนี่ยเสือจำปาดเอาสักสุด
0: เอาอย่างไร
2: ฮะพันหนึ่งเอาสุดเอาสุดหนึ่ง
0: สุด
2: กาแฟ
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทอีเมลยังแถม
2: อายามองสุดร้อน
0: แถมเป็นนวดร้อนนะแม่นะ
5: เอาจะ1,000โหลดกาแฟ
0: ครับ
2: เอากับ 1,000 ตลอด
0: ครับผม
2: กับ 1,000 น่ะเพิ่นเรียนของแถม
0: เดี๋ยวเฝ้าให้กันเดี๋ยวฟังผมถามก่อนเอาผู้รับสินค้าซื้อว่าจังได๋บัดนี
2: ่อันแม่สุบันลีรับ
0: แม่สุบันลีเขาสิหาเห็นบ่ล่ะบัดนี้
2: ฮะ
0: เขาสิหาเห็นบ
2: ่เอาก็ได้จักคุณเนาะลูก
0: โอ้ติบ้านเลขที่เท่าใดแม
2: ่บ้านเลขที่226
0: 226งูใดแม่
2: หมู่เก็ด
0: หมู่เจ็ดตำบล
2: ตำบลโพไซ
0: โพไซอำเภออ
2: ำเภอปาติว
0: ปาติวจังหวัดยะโสธรนะแม่เนาะ
2: จ้า
0: ได้เลยเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
2: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าเอาเดี๋ยวลูกให้คนส่งโทรหาเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับ
2: จ้า
0: จ้าจ้าโอเค
5: บ้านกลางน้ำ
0: บ้านบ้านบ่ต้องบอกครับหมู่แท่นบ้านแล้วครับหมู่7ตำบลโพชัยนี่มันแท่นหมู่บ้านแล้ว
2: จะพอแล้ว
0: ครับผมครับผม
5: จักมือฮอดครับนี
0: ่ส่งออกมื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดลูกค้ามื้ออื่นครับยังซ่าก็บ่เกินมื้อฮื้อเด้อ
2: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องไปห่วงกับชื่อหมู่บ้านนะครับเพราะว่าหมู่นี้ตำบลนี้นี่หมู่ที่นี่มันแท่นตำบลแล้วนะครับหลายคนไปซีเรียสกับหมู่บ้านนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: บอย
0: ครับผม
6: แม่พันนี่น
0: ี่แม่พันไหนครับ
6: เอาทันที่แล้วอำเภอทําสูงพี่แม
0: ่แม่พันที่อำเภอซ้ําสูงนามสกุลหยังครับ
6: ผู้นั่งองค์นั่นแม่ทันนั่นแม่
0: ทันผู้นั่งองค์อีแม่เป็นหยังคือเปลี่ยนเบอร์
6: อันลูกหลานอยู่หิเขาปิดเทอมแล้ว
0: ครับผม
6: เอากาแฟไปแม่2กล่องได้เด้อ
0: เอากาแฟ2กล่อง600บาท
6: จ้าจ้าเอาไม้แม่2กล่องเด้อ
0: ให้ใส่เบอร์นี้บ่บัดนี
6: ้จ้าจ้า
0: ให้ใส่เบอร์นี้แม่นบ่อีแม่
6: เออใส่เบอร์นี้ใส่เบอร์ของร้านนี่ล่ะ
0: จ้าจ้าแม่ทันครับเอาเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ได้แม่ทันเด้อ
6: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ090-292-7444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยครับ090-292-7444 090-292-7444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเฮานะครับอีพ่ออีแม่ฟังอยู่ไสแน่ส่งแรงใจมากครับหวัดดีครับตาชอนหวัดดีครับตาชอนครับครับผม
7: ฮะ
0: หวัดดีครับบ้านสูงไทยก่อนค่ำครับ
7: มันอยากสั่งกาแฟ2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องครับอีแม่อ
7: ยากกระใสเส้นกล่องนึง
0: อยากกระใสเส้นกล่องนึงครับเป็น 1,050 บาทอีแม่เอาหยังแถม
7: เอาน้ำมันนวดอีกสูตรหน
0: ึ่
7: ง
0: แล้วมันนวดสูตรหนึ่งคือสูตรร้อนกับสูตรเย็นบ
7: ่เอาเย็นเบิร์ดอันแท้นี่ยังเอาร้อน
0: น้ำมันนวดเย็น2เดี๋ยวลูกลงรายละเอียดให้ก่อนมันสีหลง ของแม่เป็นกาแฟ2กระใสเส้น1แม่นบ่
7: จ้า
0: แล้วก็นวดเย็น2แถมนวดร้อน
7: จ้าจ้า
0: ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องบ่จ้าคืออีแม่บ่มั่นใจแท้
8: กาแฟ2กระใสเส้น1นวดเย็น2กระปุกแถมนวดร้อนถูกต้องป่ะครับ
7: ถูกต้อง
8: อ่า 1,350 บาทนะครับแม่นะ
7: จ้า
8: จ้า
7: บ่ได้ถูกต้มแล้วว่า
8: ครับบ่ได้ถูกต้มเนาะของตาช่อนเนาะตาชอนโพตาชัยเนาะ
7: จ้า
8: โอเคครับแม่เดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะ
7: จ้
8: าจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับหวัดดีครับหวัดดีครับได้ยินแล้วครับแม่บุญเรื่องครับโทรศัพท์ได้ยินแล้วรอบนี้มันเป็นอีหยังมันเป็นอีหยัง
7: มันเป็นอีหยังบ่ได้ร้านนี่ได้บ่ยินได้มันจังได้มาเฮ็ดใหม่อันเอากาแฟสีก่อนให้แม่แล้วเอาน้ํามันนวดก่อนเด้อลูกค้ามาบ่แล้วกาแฟจังมา2มื้อ
8: จ้าจ้าเอาบ่แล้วกาแฟสีแถมนวดก่อนเนาะแม่เนาะ
7: ครับบุญยศน้องสาวสิว่าบุญยศแม่สิว่าเลี้ยงวิญญาณ
8: ครับครับครับ
7: พอลูกใส่แน่วันพอลูกใส่แน่วันน้องสาวว่า
8: ครับผมอีเมลแก้ไขโทรศัพท์เด้อเวลาขนส่งโทรหามันสิมีปัญหาเด้อถามหลานนําว่ามันเป็นน้ําหยังเด้อ
7: โอ้ยอะไรได้กําเด้อส่งตลอดเบิ่นบ้านเดียวโยมว่าก็เป็นหลาน
8: ครับโอเคโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกใส่จัดส่งให้เด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อจ
7: ้
8: าจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
8: อู้เฒ่าจะขึ้นไปซุ่นปุ่มใดเนี่ยเอาสายที่โทรมาแล้วผมไม่ได้รับกดเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะจ๊ะอย่ายอมแพ้อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยครับหาลังคนนะครับให้วัยรุ่นกดให้บอกลูกหลานว่าเบาบ่อยให้กดเรื่อยๆกดแล้วยังบ่ได้รับสายสายบ่ว่างนะครับหรือติดสายซ่อนเพิ่นบ่ได้รับให้กดโทรใหม่ว่าสั่นบอกลูกบอกหลานให้น้ําแน่อีเมลผมนะครับ0902927444ครับ0902927444นะครับสวัสดีครับคุณจิตราครับ
9: เอากาแฟให้4กล่องแน่
8: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอีหยังแถมครับอีแม
9: ่ผักขนหนู
8: แถมผักขนหนูเนาะแม่เนาะ
9: จ้า
8: ได้ครับลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
9: จ้าเท่านี้เนาะ
8: จ้าแม่ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับลูกขออนุญาตรับสายซ่อนนะครับแม่นะ
9: จ้า
8: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับแม่สวยครับแม่สวยโทรใหม่นะนะครับลูกไส้รับสายนําบ่ทันแน่ของแม่ทันลงเบอร์กันลงออเดอร์บ่ทันแล้วอยู่นะครับแม่ทันผู้หนองโอ่งเนาะนะครับเอาเดี๋ยวลูกไส้ลงออเดอร์ให้ใหม่ย้อนจากว่าอีเมลเปลี่ยนเบอร์ใหม่นี่แหละครับมันสําคัญว่ามันก็เลยนะครับข้อมูลมันก็เลยนะครับบ่ปะติดปะตอนะครับพยายามใช้เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับอีพ่ออีแม่มันจะได้สื่อสารกันได้ง่ายนะครับความหมายนะครับในการสื่อสารเนี่ยมันจะนะครับเรียบง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าใช้เบอร์เดิมนี่ข้อมูลขึ้นมาเลยบ่ได้ถามบ่ได้สออีหยังจักคํานะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็ต้องอาจจะได้ขอข้อมูลใหม่อย่าเฝ้างุนงิดอย่าเฝ้ารําคาญใจเด้อแม่สวยเมฆเหมยหมอกครับแม่สวยเหมยหมอกจากทางเพชรบูรณ์นะครับอีแม่โทรใหม่ให้ลูกไส้ในเด้อนะครับ0902927444เลขที่พออีเมลขอมาเดี๋ยวผมทยอยจัดให้ไปเรื่อยๆกันละกันอันนี้ขอมาก่อนหมู่ฟังก่อนหมู่เนาะแม่เนาะนะครับกับบทเพลงสัญญาปลาขอนสายที่เหลือผมขออนุญาตโอนไปหลังไมค์นะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสูงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ
3: จ้าจ้า

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยส์

แล้วมาสิจ๋าตามเรื่องพระสัทท่านบั่นบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าทรงเว้นเป็นสัตว์เสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริวารบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนางสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปรารถนานำกันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างทำบุญสร้างศีลทานบ่ประมาทชาติพระองค์เกิดแล้วได้นำใส่ว่าทรงกรรมมือหนึ่งนั้นสร้างใหญ่สัตว์ท่านบริวารเป็นกือดอกซื้อแนวนางสร้างพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างกะยินดีส้มซื่นสร้างกะกินเงื้อหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารมอมพนางกะเลยแขนมีมดแดงกัดน้องค่าคอแขนขังเดนอว่าผัวสร้างโศกเศร้านั่งสร้างกะงวมเงาเว้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอย่าตายบริวารน่ะนายผัวสร้างน้องน้ําตาน้องไหลห่มห่วงงาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่นําสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจําเป็นเลยลาตายฝ่ายนั่งแนวสร้างปวกหมังเหม็นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาโสแค้นก็เลยลมเท้าตายพ่ายสารสร้างสัตว์ท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำมอนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับซาดสูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายเข้านั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาฏนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระตายซาดนั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเดือนพระลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกเทียนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังส่งสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากะตื่นมาเล่าให้พระเพียนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนสิตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแจกากะเลยตานดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผในเถือนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกลุงไปเข้าป่าไม้ในระวังเจ็ดเดือนผ่านกับไปตามคลองตามคลองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่นำฝันว่าอัคคีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูกเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกมูบริวารในสู่ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพอดีเดือนสามขึ้นวันเพ่น15คำสร้างสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สร้างกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข้าในหลุมพวกจอบหมอบอยู่พื้นพญาสร้างก็บ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสร้างใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนฮอดดาวเว

บันบอนความหมายชวนสิมอละหน้าตายชวนพายสานสางทั้งเพ่ม่างดินดอนงองไงสางขะได้พบพ่อนายพานลีดอกผู้หลุมสร้างเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อพายถึงความตายพายสานบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุงมาหนอมารอบดันป้องขาแห้งเฮาพานกะเว้าบนบอกพญาสานสุภัตตาน้องคานลูกพญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงสร้างตัวผนังเงางวมคันบ่ได้จังสันผนังนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้ขนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนั่งเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาไม้ให้เหือดอกเดือสนหั่งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิงสังจองเล่นเอาไว้อยากนอนเตียงงาสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกให้จนถึงเท่าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคันิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอางาเฮาเมื่อถวายมอมพนางจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินผู้ลินลังสั่งเอาเลยทิพย์ให้อยู่ทั้งป่าดอกดวนมาสร้างกระตัดงาให้น้ำตาไหลลินลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้คอยทนคิดรู้ตนแต่นางน้องผู้นางจองเล่นกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขอบพนังเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหาบได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเหตุจังใดนายพันสิยกย่อไปได้สร้างเลยเขียนมนให้นายพันก็เลยอ่านเลียนเอามนสร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เบาตันสั่งนายพันบอกว่าง่าพายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องแต่เป็นสร้างได้หวมนางพันเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหหนอเห็นแต่งาน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างเดี๋ยวฝากรักไว้หลายอย่างให้นั่งฟังน้ำตาพังเพราะปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นั่งให้เสียสีวังพร้อมพำเว้นหักน้ำสงสัยได้ตายพร้อมดอกพังกันสุภาษิตเพิ่นว่านั่นกำมันเราสนองกำล่ำให้เป็นภาษิตคิดให้ดีในเด้อป่ามีก่อนล่ำคือผู้ขาล่ำไปให้มันม้วนเป็นภาษิตล้วนล้วน

0: บ้านของคุณไผ่ก่อนครับครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับพ่อว่าจังได๋เน
1: าะโอ้เจ้าก็ชอบเอ้ยชอบขอบคุณเลี้ยงยาสนองโอ้เจ้าจังได
0: ๋โอ้เป็นจังได๋อีบ่เป็นจังได
1: ๋ได้ได้เงินแล้วสิสั่งอีกจักมีกล่องถือไว้ดีมันดีคักลูก
0: ครับพ่อเอาอีก4กล่องที่ครับพ่อ
1: ก็เลยว่าบ่ทันได้เงินอยู
0: ่โอ
1: ้เอามุบนํากันจะหาคนว่าโอ้ยว่าซั่นเนาะ
0: คร
1: ับแล้วขอโทษแต่สิหาเพิ่นมาขึ้นนี่เนาะ
0: ครับพ่อ
1: ฟังเพิ่นฟังเพิ่นโอ้ยมันอันนั้นมั้ย
0: ครับพ่อ
1: มีบางอย่างได้โอ้ยป้าโทษบ่ป้าอายุ70ปีแล้วเนาะถึงสิย่างว่าได้มั้ย
0: ครับพ่อ
1: ย่างกับพ่อวิเศษบางนี่โอ้ยต้องดึกเสียสอนป้าพุ่นเนาะ
0: ชั่วโมงนี่ที่สว่างหลายที
1: ่เจ้าสว่างสว่างลุกขึ้นมากับย่างโอ้ยชั่วโมงชาวบ้านถึงก็ขอบคุณแล้วได้เงินเงินเฮือนี่สั่งอยู
0: ่โอ้ของอีพ่อเป็นยากระใสเส้นได้เนาะที่อีพ่อสั่ง
1: เออกระใสเส้นแล้ว
0: โอ้ครับอีพ่อครับ
1: กระใสเส้นยากกว่าเดินคออะไรอย่างมื้อเนี่ยยากไปยากมากยากบ่ได้บาทนี่ยากไปใส่มาใส่หมูก็เจ้ากินน้ำหมูอย่างนั้นใส่น้องมันจะมันกิน2เทื่อก็สิเบิดแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ม
0: ั
1: น30มัน30แคปซูลแม่นบ
0: ่ครับแม่นครับพ่อครับ
1: เออนั่นล่ะกินไปแล้วมันหลาย5มื้อแล้วเนาะ
0: ครับพ่อ
1: 2 5เป็น10ได้เพิ่นกินน้ําเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสักว่าบ่ถึง10เม็ดนี่ล่ะ
0: อือครับพี่พ่อ
1: ครับต้องท่อให้คนละป๋องละป๋องอะไรนั่นสักนั่นเลยสินี่
0: ได้ครับพ่อครับ
1: โอ้โห
0: พ่อหลายๆเด้อพ่อหานเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้ออีพ่อขอบคุณที
1: ่ครับครับ
0: โอ้โห
1: เช่นเช่นกับฟังดี
0: ครับผม
1: ฟังเช่นฟังอย่างโอ้ย
0: ครับ
1: บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดี
0: ครับพ่อ
1: ครับครับครับ
0: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมแม่
2: จ้าอันลูกมื้อใดสิได้ลูกเพื่อนเขาให้ถามเพื่อนเขาเอานําแม่อีก2กล่อง
0: อ๋อพรุ่งนี้ค่ะแม่พรุ่งนี้ได้ครับ
2: พรุ่งนี้บ่เออบอยแม่สิให้ฟังแม่เป็นกระดูกทับเส้นนะ
0: ครับผม
2: อันเต็มวันที่17นั่นแหละบอย7ปี
0: ครับแม่
2: 8ปีนี่แม่กินอันนี้มาแม่วางจักรยานวางอะไรได้นะลูกเพราะว่าเดินไปได้หลัก2หลักกิโลได้ได้เดินกลับเดินกลับไปกลับมาลูก
0: แม่กินกาแฟก้อนคํานี่นะ
2: อ
0: ๋อค่ะแม่
2: ยังว่าอู้ดีแล้วก็บอกพวกบอกให้ว่าพูดให้เพื่อนฟังหั่นน่ะลูกกับเพิ่นนั่นก็ให้สร้างผู้ที่สร้างที่แม่สร้างบ่อยๆน่ะสร้างให้เพื่อนเขานําลูกเขาก็เข้ากันคนละกล่องก็ยังมาสร้างนะลูก
0: โอ้ขอบพระคุณแม่มาก
2: หมอจนบอกว่าป้าป้าออมีดินกี่ไร่เขาบอกเอ้าคุณหมอคือถามเอ้าป้าถ้าป้าผ่าป้าก็ขายแล้วก็ซื้อรถเข็นค่ะว่าแล้วแม่ก็มากินอันนี้แม่ป่าไหวได้เลยนะจักรยานแต่ก่อนแม่จะเอาจักรยานเป็นแหงลูกแม่ไปไหนแม่จะเอาจักรยานไปด้วย
0: ครับแม่ครับ
2: ไม่เดินไม่ได้เออมันปวดปวดมากๆเลยปวดจนร้องไห้ลูก
0: ครับ
2: วันนี้แม่มากินนี่หมด3กล่องกล่องที่4ก็เหลือกี่เนี่ยแม่ก็เลยปล่อยจักรยานได้ไปไหนมาได้เดินได้2หลักกิโล3หลักกิโลเนี่ยได้ลูก
0: โอ้ดีใจจังเลยครับ
2: เออแม่ก็จะว่าเออแม่พูดให้เพื่อนเขาฟังแม่เขาว่าเออคนนั้นก็เออดีคนนี้ก็ดีเขาเห็นแม่แต่ก่อนเขาเห็นแม่ไปไหนไม่ได้แม่เวลามันปวดมาแม่จะร้องไห้น้ําตาไหลเพื่อนเขามาโอ้ปวดจริงๆเดี๋ยวยายโอ้ปวดปวดทีนี้เห็นยายแข็งแรงเห็นแม่แข็งแรงเขาเดินไปนั่นเขาก็ถามว่ากินอะไรแม่ก็บอกว่ากินนั้นกาแฟนี่แล้วอ่ะครับเพราะนั้นก็เออสั่งให้หน่อยพวกนี้ก็สั่งที่แม่สั่งบ่อยๆนะเพื่อนเขาเข้ากันคนละกล่องละกล่องก็สั่งนะลูก
0: ครับแมวละไทยครับ
2: จ้าจ้าลูกโอ้ดีดีลูกดี
0: ขอบคุณแม่มากนะครับ
2: เห็นแม่สั่งบ่อยๆสั่งให้เพื่อนด้วยนะลูก
0: ใช่แม่อรทัยเพื่อนสั่งบ่อยมากครับบางที2วัน3วันสั่งทีละ4กล่อง4
2: นั่นแหละเพื่อนแม่ไปพูดเขาเห็นแม่เดินได้นะลูกเขาเห็นแม่เดินแข็งแรงแต่ก่อนแม่เดินไม่ได้แม่เดินนี่แม่ก็จะเอาจักรยานเป็นไปด้วยกันเนี่ยกับจักรยานนะลูกเดี๋ยวนี้แม่ปล่อยแล้วแม่เดินไปนาไปไหนได้2 3หลักกิโลแล้วไปกลับนะลูกไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่ได้กลับมาเดินมา
0: ค่ะแม่ขอบพระคุณ
2: เออดีดีจ้าลูกเอ้ยขายดีๆนะลูกเด้อค
0: ุ
2: ณป้าคุณเจ้าคุ้มครองลูกเฮงๆลูก
0: ค่ะแม่ก็ให้แข็งแรงกลับมา
2: ครับลูกครับครับลูก ครับครับครับสวัสดีครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็น

0: สูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับของแม่สั่งกับเบาดิวมันบ่ทันรอบขนส่งมื้อว่านี่เขาจะส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่มื้ออื่นครับ
1: จ้า
0: จ้าจ้า
1: เพราะว่าแม่สั่งตอนคํา
0: แม่นๆมันเลยส่งออกบ่ทันครับเดี๋ยวฮอดอีแม่มื้ออื่นเด้ครับเด้
1: อจ้าๆๆ
0: จ้าแม่สุขภาพแข็งแรงเด้ครับแม่แม่อมร
1: จ้าอันทั้งได้บ้านมันก็มาบอกให้สั่งให้นํานะ
0: อ๋อครับแม่ครับลาซาเน่เพราะว่าบ่ทันรอบขนส่งนะครับแม่
1: เออให้ก็เจ้าก็เจ้าเห็นแม่ย่างไงล่ะ
0: นั่นแล้วนั่นแล้ว
1: แต่ว่าคนในบ้านนี่เห็นสั่งซื้อขายแล้วล่ะเพราะว่าแม่ก็บอกนั่นล่ะ
0: จ้าบ้านเฮาส่งสั่งหลายอีหลีล่ะครับทั้งหนองปิงน่ะ
1: แม่อยู่ค่ะ
0: จ้า
1: เออกับแม่นี่ล่ะเป็นผู้บอกแนะนําบ่กับเจ้าเพราะว่าพวกเข้าเสียมเข้าหยังนี่ก็ดีเด้อจ้ะดอกน้องสาวน้องสาวแม่แม่ก็บอกแล้วอันอีมาขอกินน้ำนั่นก็แต่ว่ากูว่าเจ้ากินดอกบานี่กูสิซื้อกินไปตลอดแต่บานี่น้องพูดติดแม่นี่บานี
0: ่ครับ
1: ตามันบ่เห็นหุงนี่ตอนนี้ตามันบ่เห็นหุงงงๆเจ้าทําอยู่ว่าอันซื้อยาอันบำรุงสายตากินน้ำแต่ดอกก็มีเงินอย่าจะไปหาแต่นั่นจะของหลายซื้อแนวบำรุงจะของน้ำแม่ก็บอกอยู
0: ่ครับแม่
1: แม่บอกไงแต่ว่าแกมาสั่งมาให้แม่สั่งให้สองเทียร์แล้วหรอวะ
0: จ้าแม่เจ้าว่าเคยสั่งเทียร์เจ้าก็จักสิไปหาผู้ใด
1: อันมันแบบว่าก็ได้เงินก็ได้หลายก็แม่เนาะได้ทั้งอันพิการได้เงินเดือนอันผู้เฒ่า
0: ครับแม่ครับ
1: ถ้าแม่นึงได้เดียวนึงเนาะได้ละแค่100กว่าบาทเดี๋ยววันนี้ก็เอาไปกินวันนี้ก็ว่ามันปวดดิวะนี่
0: ครับแม่ครับ
1: ตาเจ้าผัวอันในภาคไปฉีดยาแม่เลยว่าจะสายมันนี่แท้ไตไตสิพัง
0: แม่ก็บ่แม่นครับ
1: เพราะว่ากินยาอันลงไปกินยากาแฟลงไปแล้วมันก็สิไหลมันถืออันใดอันใดมันก็สิครับจนดอกมันสิไปซูนจนดอกไม่บอก
0: ครับแม
1: ่ให้ครับว่าให้ผัวให้ผัวพาไปฉีดยา
0: ข้าเจ้าในทั้งฉีดยานะแม่เนาะ
1: ในทั้งฉีดยาแล้วมันสิตายไว
0: ้เพราะว่าพี่เขาเจ้าบ่ยานนะแม่เนาะ
1: สิยิงมันตายแล้ววันเนาะ
0: ว่
1: ามันบ่ได้ก็ไปเสียอีกล่ะใส่ไว้พันเลย
0: แม่นอันตรายแม่อันตราย
1: เอาว่าก็เสียปวดเนาะอันน้องสาวนี่น้องสาวพูดติดแม่อยู่แต่นี่ก็ให้ยังให้ผัวอันถ้าไปฉีดยาให
0: ้
1: แต่แต่ว่าที่ว่ากับบอกมันกินไปเรื่อยใหญ่เขาจะแต่เวลานั่นล่ะมันไปซ้วนโลกเจ้าของในตำราให้ยุ
0: บครับ
1: ไปซ้วนแต่มันก็กินไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จีดีขึ้นเองในกับบอกอยู่
0: ครับแม่ครับ
1: ซ้วนคนละคนละคนโลกแต่ดอกมันหยิบถือไปถือมันแต่ดอก
0: คร
1: ับ แต่ว่าแม่มันกับว่ามันเข้าเสียมนี่แม่กับว่ามันไข้ยังล่ะมันดูขึ้นนี่มันบ่คำโคโยแล้วมันกับว่าดังกบกับเพราะว่ามันอีกมันอีกปืนผู้เจ้าของกันมาโลดนะไม่กินหรือสาวหาใหม่สักเท่า
0: ครับแม่
1: ถ้าหิวน้ำหิวน้ำไปกับเขาแม่ก็หิวสองมื้อได้อยู
0: ่ครับผม
1: ตั้งแต่วางอยู่ใต้เงี้ยเจ้าของนี่แหละถ้าว่ากันไปทางอื่นก็ถือคือเก่าแล้วว่าไม่เท่าเพราะว่าวันตามันกับพ่อท่านนานบันได
0: ครับแม่ครับ
1: ยังว่าแม่ว่าโอ๊ยมันหรอกอันยุคคุมทั้งน้องสาวหลาบนกะก็ว่าย่างได้แล้วแล้วนี่ก็ไปว่าได้คือกันเหรอแต่ว่าเขาขี่รถเปลี่ยนครับรถเปลี่ยนขี่มันเลย
0: ครับแม
1: ่ตัวนี้ว่าขี่รถอันว่าย่างได้แล้วว่าย่างดีแล้วอันมิตรพูดอย่างแม่เลยว่าโอ๊ยมันกับพวกมันกับแป้ซองละ3บาท4บาทเนาะสนอก
0: ก็ต้องซื้อกินเองแล้วเนาะแม่เนาะพูดถึงว่าจ้า
1: ขอกันกินได้สนอกถ้าว่ากันให้ซีฟแม่กันให้ซีฟอยู่หรอก
0: เออขอเบิดนึงแค่เดียวมันก็ได้อยู่นี่ขอตลอดไปมันก็บ่คือคือว่าล่ะจ้าแม่อังกันเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นของอีแม่ค่อยสิฮอดเด้อ
1: จ้าๆ
0: จ้าแม่ขอบคุณค่ะแม่อามอนครับ
1: จ้าจ้า
2: สวัสดีครับบอยสุนทรใจครับ
3: ครับ
2: ครับผม
3: อันว่าจะได้กาแฟไหม
2: เอาจะกองครับพ่ออ
3: ันคือว่าอีหยังก่อ3กล้องก็ไป
2: น้ำมันนวดคู่นึงโป 1,000 ครับกาแฟ3กล่องนวดร้อนเย็น1คู่
3: มีแนวแถมบ่น่ะ
2: ปูนี้ลดราคาแล้วไม่มีของแถมครับถ้าจะเลือกรับของแถมจะเป็นโปรกาแฟ4กล่อง 1,000 ครับจะเลือกรับเป็นโปรลดหรือโปรแถมก็ได้ครับ
1: เอาโปรของนวดน
3: ี่แ
1: หละ
3: ครับอ๋อนี่นะ3กล่องครับไปแนวนวดนี่นะ
2: ได้ครับเอาเป็นโปรลดราคาเนาะโปร 1,000 นี่เนาะพอเนาะ
3: เพิ่นนั่นย้ายเพิ่นว่าขอรูปท้ายดีเกียร์เนี่ยพอนะ
2: ได้ครับเดี๋ยวขอรูปดีเจส่งไปให้ด้วย
3: ครับ
2: ครับได้ครับส่งในนามพ่อประเสริฐมาตราเหมือนเดิมนี่เนาะ
3: ครับ
2: ได้ครับอีพ่อครับเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้เด้อ
3: ครับเบาหวานย้ายเพิ่นกินแล้วลดหลายตัว
2: เอ้าติเบาหวานลงติ
3: หวย200ลงมาอยู่33 130กว่านึง
2: นั่นมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆซะแล้ว
1: 33มันลดลงมาอยู่90
3: ลงมาอยู่90พุ่นแม่แล้วนี่ไปลงหลาย
2: โอ้ยปกติเลยตัวซั่นน่ะ
3: ครับ
2: โอ้ดีใจนําดีใจนําย้ายๆไปตรวจมาเราก็เลยมั่นใจเนาะ
1: แม่น
3: ย้ายเป็นผู้กินนี่ผมเป็นผู้โทรให้นี
2: ่ได้ครับโอ้ยขอบคุณคุยขอคุยน้ําย้ายจึกบึดแน่ขอคุยน้ําย้ายจึกบึดแน
3: ่คุยกับย้าย
1: คุยกับย้ายซั่นน่ะ
2: สวัสดีครับแม
1: ่จ้าสวัสดีจ้าไปโรงพยาบาลวิน
2: ครับแม่
1: วันนี้เขาเลยตรวจเบาหวานเลยถึง333จ้ะ
2: 333เบาหวานน่ะ
1: จ้า
2: ป๊าตอนนี้เป็นยังไงบ่นี่หลังจากกินกาแฟก่อนค่ําเราไปตรวจไม่เนี่ย
1: ไปตรวจไม่นี่ได้90จ้ะ
2: อุ้ยคุณหมอบ่ย่องปานยังบ่แม
1: ่คุณหมอน่ะก็บ่ย่องแล้วเฮาตรวจอยู่บ้านน่ะส่งไปให้หมอเลย
2: โอ้เฮาตรวจอยู่บ้านส่งโอ้หมายถึงว่าตอนไปโรงพยาบาลน่ะที่เฮาวินเวียนน่ะคือเบาหวานมันขึ้นสูงถึง333
1: จ้า
2: บัดนี้เพราะเฮาตรวจอยู่บ้านผลได้90ตอนนี้ส่งไปคุณหมอเบิ่งคุณโอ้ยคุณหมอบ่ยิ้มเปื่อยๆเพิ่นบ่เน
1: า
2: ะ
1: โอ้ยคุณหมอดีใจแล้วเขาว่าให้ไปเอายาเขาส่งยามาให้เลย
2: โอ้
1: เบาหวานบ่ขึ้น
2: นานๆๆๆเบา
1: หวานลงคัก
2: ครับแม่กินต่อเนื่องได้เลยเด้อแม่เด้อนี่กินกาแฟก่อนค่ํานี่มั่นใจแล้วมันบ่ว่าเบาหวานลงแน่นอนแม่นบ่บัดนี
1: ้มั่นใจเลยจ้ะ
2: เอ้ยครับคุณแม่อีแม่อยาก
1: กินมันกินมาหลายอย่างแล้วแม่มันบ่ลดแม่จ้ะ
2: เออมากินกาแฟก่อนค่ำนี่คือรถเลยเนาะแม่เน
1: า
2: ะ
1: จ้ากินงาดำกับกินอันนี้ยังโคโดคาดากับกินกับ
2: เออมาเจอก่อนค่ำมาเจอก่อนค่ำนี่พอทางสว่างแล้วมันบ่แม่สำหรับเบาหวานนี่มันบ
1: ่ค่ะขาก็ดีขึ้นจ้ะปวดเข่าอ่ะ
2: อืมตัวนี้ครับมันจะมีคอลลาเจนที่ดูแลเรื่องไขข้อเสื่อมเออน้ำมันไขข้อเบิดตัวนี้น้ำแม่เข้าลั่นกดกดแกะแกะก็จะดีขึ้นนะแม่เด้อ
1: จะดีขึ้นค่ะเป็นลายทีนี้เข้าเนี่ยเดี๋ยวซักเสียมยางคุณดี
2: อืมตอนนี้
1: ไม่ยางคุณน่ะ
2: ตอนนี้คือบ่ปวดเลยเป็นบ่ค่ะแม่ครับ
1: ก็บ่แม่นว่าบ่ปวดก็ปวดก็ดีขึ้นค่ะ
2: มันดีขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่ามันเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นเนาะแม่เน
1: า
2: ะจ้าป๊ายินดีด้วยนะเบาหวานเนี่ยจาก333เหลือ 90% อีแม่ชื่อว่าแม่หยังครับนี่
1: แม่บุญทองมาตาจ้ะ
2: โอ้แม่บุญทองมาตาเนาะโอ้ยครับขอบคุณหลายๆได้อีเมลได้สุขภาพแข็งแรงขออนุญาตเอาเสียงอีเมลนี่ไปสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เพิ่นเป็นเบาหวานได้เด้อแม่เด้อ
1: จ้า ดีใจอีหลีจ้ะดีใจคักเลยภูมิใจคักเลย
2: เนาะ
1: เบาหวานลงน่ะ
2: ลูกไส้ก็ดีใจได้แม่เพราะว่ายังมันเป็นทางเลือกซอยเนาะยาหมอหรืออาการตามหมอเฮาก็รักษาไปแต่ตัวนี้เฮาเอาไปเสริมยาหมอเนาะแม่เนาะมันสิซอยควบคุมน้ําตาลได้เก่ง
1: จ้ะดีที่สุดเลยที่กินมาหลายๆอย่างน่ะก็บ่ดีแม่จ้ะบ่ดีขึ้นแ
2: หมอืมพอมากิน
1: อันนี้บ่ทันหมดพอกล่องแม่มันดีขึ้นเลยจ้ะ
2: อุ้ยดีใจกาแฟก่อนครับแม่แต่ว่าอย่าประมาทเด้อหมายถึงว่าเราก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องอาหารพวกหวานพวกมันหยังเฮาก็งดไปได้จะดีเด้อแม่เด้อกินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะพวกหวาน
1: ๆว่าบ่หวานเดี๋ยวของลงหลายแล้วกินกล้วยกินแตงอยู่จ้ะมันใจดีใจแม่จ้ะ
2: จ้ะแม่คันเฮาบ่วิ่งบ่เวียนนี่บ่หวานลงนี่บ่วิ่งบ่เวียนนี่แสดงว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินแล้วร่างกายเฮามันเริ่มปกติตะแม่คือตับอ่อนมันผลิตอินซูลินได้น้ําตาลเฮาก็เลยลงซะเด้แม่
1: น่ะบ่วิ่งหรอกจ้ะ
2: นานเห็นบ่อู้ยดีใจน้ําอีแม่หลายจาก333เนาะกินกาแฟก่อนค่ําบ่ทันพอกองลงมาเหลืออยู่90เนาะแม่เน
1: า
2: ะ
1: จ้ะ90ดีใจบักหลายเลยบอกพี่บอกน้องเลย
2: โอ้ยอดสบายเอาสำหรับผู้เป็นเบาหวานอยู่นี่บอกเพิ่นได้แม่บอกเพิ่นได้เอาหาเพิ่นฟังอยู่ผู้เป็นเบาหวานอยู่ตอนนี้
1: เพิ่นสิฟังบ่มันมีผู้ฟังเฮาบ่
2: ฟังตอนนี้ออกวิทยุ
1: การผู้กินบ่ทันลดก็มากินอันกาแฟนี่เด้อจ้าโอ้ยแต่มันดีคักสักบ่เสียคนดอกเฮาก็เสียเจ้าของกินเองนี่ล่ะจ้ะ
2: แม่นครับแม่ยังว่าลูกว่าอย่าเสือเพียงคําเว้าคําโฆษณาให้พิสูจน์ด้วยตัวเจ้าของเองมื้อนี้คุณแม่บุญทองนี่คือมั่นใจเลยเนาะแม่เนาะ
4: มั่นใจเลยค่ะดีใจบักหลายเลยจ้ะ
2: บ่าวบ่ได้จ้างมาบ่าวเนี่ย
4: บ่จ้ะบ่ได้จ้างนี่จักเว้าให้ฟังจ้ะโทรแล้วโทรซื้ออีกนี่จักเว้าให้ฟังว่ามีโปรนี่มาก็เลยจักซื้อไว้อีกจ้ะ
2: จ้าแม่เฝ้าซื้อด้วยกาแฟใกล้สิเบิดแล้วโรงงานเขาก็สิปิดปีใหม่ยังว่ายามมันขาดตลาดอยู่นี่ผู้ใดใกล้สิเบิดแล้วซื้อไว้มันสิได้กินต่อเนื่องเนาะแม่เนาะ
4: จ้ามันสิได้กินต่อเนื่องก็ยังอยู่ดอกกล้องนึงก็เลยเฝ้าสั่งไว้อีกว่าสิ้นเดือนนี้แล้วสิบ่มีโปรนี่มาอีกก็เลยเฝ้าสั่งซื้อเลยจ้ะนั่นนี่เจนอู้ทําไมจะเห็นตัวเห็นหน้าแต่เนาะตอนนี้เลยขอภาพถ่ายน้ําแน่จ้า
2: ได้เดี๋ยวลูกไส้เดี๋ยวลูกไส้ส่งไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่บุญท่องหลายๆเด้อ
4: จ้า
2: จ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแม่สังวาล
5: สวัสดีไอ้บอย
0: ครับแม่
5: ได้รับมื้อ2มื้อแม่พอได้ค่าได้เติมโทรศัพท์มามื้อแม่สิสั่งอีกเด้อลูก
0: ได้ครับแม่มื้อนี้แม่เอาหยังแน
5: ่เอาอันทาขนมก็ได้เด้อลูกอ่ะ
0: ครับกาแฟ4กล่องคือเก่าเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: แกมผักคนหนูเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: ได้ครับได้ครับได้จัดส่งให้อีแม่ฟังเพียงหยังบ่ล่ะแม่
5: เอาของเก่ามันน่ะลูกข้างกลางข้างกลาง
0: โคกลางคิดฮอกสาวโคกลาง
5: สาวโคกลาง
0: ได้ครับแม่ครับได้ครับแม่จังหวัด
5: เมื่อสิขอฟังนึง
0: ครับ
5: ร้านเคยแม่มันเป็นโรคไตมันเป็นอันเบาหวานบานไตมันบ่ดีใส่มันสิหัวบานแม่ซื้อให้แม่กับตุนให้มันแต่ละช่องแต่ละกล่อง
0: แ
5: ค่นี้มันสิเกลือออกมาว่าดีใช่ดีเรียกแกดีก็เป็นหยังแล้ว
0: อืม
5: ดีดีดี
0: ครับแม่ครับโอ้ยดีใจดีจัง
5: ดีใจตัวลูก
0: ให้เป็นไข่เนาะแม่เนาะให้เป็นช่วงเป็นไข่ซะเนาะ
5: เอาช่วงมาได้จะสร้างมาได้แม่ก็ให้กินแต่ละช่วงมีบริคิดเงิน
0: ครับแม่ครับโอ้สบายสบาย
5: เออแม่ใจกว้างในลูกว่าเป็นหยัง
0: เนาะใจกว้างปันสมุทรอีรีล่ะอีแม่ล่ะ
5: กว้างใจกว้างอ่ะไอ้ข้างให้ดีแล้วดูด้วยนะของดีว่าต้องเว้าดูหรอก
0: แม่นครับแม่บ่บอกครับอีพออีแม่เพิ่นอีแม่อีพออีแม่ซอยลูกกัดโอ้พอได้ขายน้ําอีพออีแม่นี่แล้วครับมันเว้าหลายบ่ได้อีตอนนี้โอ้มันยากหลายแม่เออสัมพันธ์ยากหลาย
5: เออแม่นอยู่ลูกอ่ะอันดีของดีแม่ก็สิกินน้ําเจ้าประจําบ่มีปัญหาดอกอย่างนั้น
0: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อ
5: เออว่าไงอยู่ในนี้โซบีลูก
0: สาธุอีเมลสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองด้วยครับ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำ
3: จ้าจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่รอ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อมึงว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ครูจะต้องแสดงธรรมเหมือนเช่นทุกคืนแต่เนื่องจากเป็นคืนสุดท้ายท่านจึงใช้เวลาแสดงธรรมเพียง30นาทีด้วยรู้ว่าพวกเขามีปัญหามากมายที่จะถามท่านและการก็เป็นไปตามที่ท่านรู้เพราะทันทีที่ท่านแสดงธรรมจบลงนายทหารผู้หนึ่งก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับพวกด็อกเตอร์นี่ตกนรกได้หรือเปล่าครับโยมว่าได้หรือเปล่าล่ะท่านย้อนถามผมว่าได้ครับถ้าเขาเหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนแรกผมก็นึกสงสัยแต่พอปฏิบัติไปได้3วันก็หายสงสัยและมั่นใจว่าด็อกเตอร์พวกนี้จะต้องตกนรกแน่นอนด็อกเตอร์พวกไหนแล้วทำไมโยมถึงคิดว่าพวกเขาต้องตกนรกท่านพระครูถามอีกนายทหารวัย40เศษจึงเล่าว่าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อวันหนึ่งผมได้รับเชิญให้ไปฟังการอภิปรายทางวิชาการซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นที่โรงแรมเขาเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยและโรงแรมท่านพระครูรู้จักมหาวิทยาลัยเพราะเคยรับนิมนต์ไปบรรยายธรรมที่นั่นหลายครั้งแต่โรงแรมท่านไม่รู้จักแล้วเกี่ยวกับด็อกเตอร์อย่างไรคือพวกเขาเป็นวิทยากรครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงผมว่าตกนรกทั้งนั้นที่ว่าตกนรกเพราะพวกเขาตำหนิพระพุทธเจ้าครับคนผู้ชายพูดว่าพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเวสสันดรทำไม่ถูกมาครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังมาทำผิดอีกเขาว่าพระองค์ทำผิดตรงที่ทิ้งลูกทิ้งเมียหนีไปบวชตัวเขาเป็นคนรักลูกรักเมียมากจึงรับไม่ได้กับการกระทำของพระองค์ที่เห็นแก่ตัวพอเขาพูดอย่างนี้คนก็พากันปรบมือชื่นชมว่าเขาพูดถูกแล้วก็พากันวิจารณ์การกระทำของพระพุทธเจ้าตอนนั้นผมรู้สึกโกรธแต่ก็ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาแย้งแต่พอมาปฏิบัติธรรมที่นี่ผมก็หาเหตุผลได้แล้วก็มั่นใจว่าคนพวกนั้นต้องตกนรกอย่างแน่นอนเพราะนอกจากเขาจะตำหนิพระพุทธเจ้าแล้วว่าทิ้งลูกทิ้งเมียเขายังว่าพระองค์สอนผิดอีกด้วยผิดอย่างไรท่านพระครูอยากจะเห็นด้วยกับนายทหารผู้นี้ว่าด็อกเตอร์ผู้นั้นต้องตกนรกเพราะความเห็นผิดเขาบอกว่าการที่พระองค์สอนเรื่องสันโดษเป็นเหตุให้สังคมไทยไม่พัฒนาเพราะคนมัวแต่งอมืองอเท้าจึงไม่เจริญเหมือนอเมริกาเขาจบมาจากอเมริกาอะไรอะไรก็ต้องตามอย่างอเมริกาจนผมนึกหมั่นไส้ในอนาคตประเทศที่จะต้องรับกรรมมากที่สุดก็คืออเมริกาเพราะเที่ยวก่อกรรมทำเวรไว้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกตอนนี้กรรมยังไม่ให้ผลคนก็พากันชื่นชมนิยมยกย่องอีก20ปีข้างหน้าอเมริกาจะได้รับกรรมท่านพูดเพราะเห็นแล้วหลวงพ่อเชื่อตามที่นายด็อกเตอร์พูดไหมครับว่าคำสอนเรื่องสันโดษของพระพุทธเจ้าทำให้สังคมไทยไม่พัฒนานั่นเป็นเพราะเขาเข้าใจคำว่าสันโดษไม่ถูกต้องกล่าวโดยสรุปก็คือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนสันโดษในทางวัตถุแต่ไม่ให้สันโดษในทางกุศลธรรม สันโดษแปลให้เข้าใจง่ายว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เช่นโยมเงินเดือน15,000โยมก็ต้องพอใจแล้วก็ใช้สอยไปตามที่ได้แต่ถ้าโยมเงินเดือนละ15,000แล้วใช้เดือนละ50,000โยมก็ต้องคอร์รัปชันเพื่อจะหาเงินมาให้พอกับรายจ่ายเมื่อคอร์รัปชันโยมก็บาปเพราะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คนสันโดษในวัตถุเพื่อป้องกันไม่ให้ทำบาปเช่นการคอร์รัปชันหรือการช่อราษฎร์บังหลวงซึ่งมักเกิดกับพวกข้าราชการที่ขาดธรรมะข้อสันโดษถ้าถือสันโดษในวัตถุการคอร์รัปชันหรือการช่อราษฎร์บังหลวงก็จะไม่มีในวงราชการแล้วสันโดษในกุศลธรรมเป็นอย่างไรคะคราวนี้คนถามเป็นนายทหารหญิงสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมคือไม่ให้พอใจกับความดีที่ทำแล้วต้องทำความดีเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าพระองค์ทรงถือสันโดษในกุศลธรรมพระพุทธศาสนาก็จะไม่อุบัติขึ้นในโลกตัวอย่างเช่นในวันที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงอธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในร่างกายของเราจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่เอ็นหนังกระดูกก็ตามหากยังไม่บรรลุความหลุดพ้นเราจักไม่ลุกจากที่นั่งภายใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์นี้นี่คือความไม่สันโดษในกุศลธรรมที่ทำให้พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกด็อกเตอร์คนนั้นแกไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสันโดษถึงได้พูดอย่างนั้นแล้วที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทิ้งลูกทิ้งเมียนั้นก็เป็นการมองโดยเอาตัวเองมาเทียบกับพระพุทธองค์ซึ่งเทียบไม่ได้พระพุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีมานานถึง4อสงไขยแสนกับกว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ตัดอะไรในพระมเหสีและพระโอรสได้นับเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของมนุษยชาติแบบนี้จะว่าเป็นการกระทําที่ผิดหรือเห็นแก่ตัวได้อย่างไรโยมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับผมก็เพิ่งคิดหาคำตอบได้ตอนที่ปฏิบัติ3วันผ่านไปก่อนหน้านั้นยังหาคำตอบไม่ได้นึกโกรธในด็อกเตอร์คนนั้นแต่ตอนนี้หายโกรธแล้วครับพอรู้ว่าเขาจะต้องตกนรกก็เลยสงสารแบบนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับถูกแล้วแล้วคนที่มีมิจฉาทิฏฐิพระพุทธองค์ตรัสว่าเขาย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะเมื่อเขาเห็นผิดเขาก็จะทำชั่วเมื่อทำชั่วก็ต้องตกนรกท่านพระครูอธิบายตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนท่านเองก็มักพบเห็นอยู่บ่อยๆที่คนมีปัญญาทางโลกแต่กลับมืดบอดในทางธรรมพอมีปริญญาในทางโลกกลับคิดว่าตัวเองเก่งกว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าคนเช่นนี้มีอยู่มากในสังคมโลกมิใช่จะมีแต่ในสังคมไทยเท่านั้นแล้วด็อกเตอร์ผู้หญิงเขาตำหนิพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรคะนายทหารหญิงถามนายทหารชายเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงครับนายทหารชายตอบท่านพระครูจึงแย้งขึ้นว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงแล้วจะลำเอียงได้อย่างไรการพูดจ้วงจับพระพุทธเจ้าแบบนี้บาปมากเลยนะทำไมถึงหาบาปใส่ตัวเองอย่างนั้นล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงตำหนินั่นสิครับเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงเข้าข้างผู้ชายด้วยกันเขามีหลักฐานอะไรถึงได้พูดเช่นนั้นแล้วก็ไปพูดในที่ประชุมอย่างนั้นถ้าคนฟังขาดปัญญาก็ต้องเชื่อตามเขาพวกผู้หญิงพากันปรบมือให้เขาใหญ่เลยครับเพราะเขาพยายามจะตั้งตนเป็นผู้นำในการเรียกร้องสิทธิสตรีเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงตรงที่บัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุ227ข้อแต่พอถึงภิกษุณีกลับบัญญัติตั้ง311ข้อพวกคนฟังที่เป็นผู้หญิงเลยชื่นชมเขากันใหญ่ผมอดรนทนไม่ได้เลยเดินไปที่ไมโครโฟนแล้วตำหนิเขาต่อที่ประชุมว่าผมเสียดายความรู้ของเขามากอุตส่าห์เรียนมาจนได้เป็นด็อกเตอร์แต่สิ่งที่พูดออกมาล้วนแต่เป็นมิจฉาวาจาผมว่าอย่างนี้ครับโอ้โหว่าเจ็บจริงๆแล้วเขาไม่ด่าไฟแลบเลยหรือเขาก็คงด่าในใจแหละครับ แต่ผมไม่สนใจผมถือว่าผมทำหน้าที่ปกป้องพระศาสนาถ้ามัวเห็นแก่หน้าคนคนเดียวแล้วทำให้คนเข้าใจพระศาสนาผิดๆก็จะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวผมด้วยเลยต้องจัดการอาตมาเห็นด้วยกับการกระทำของโยมถ้าเป็นอาตมาก็คงต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนบาปมีมากเหลือเกินยิ่งรู้มากก็ยิ่งทำบาปมากน่าสังเวชใจนะโยมนะคนพวกนี้เขาไม่เคยอบรมกายไม่เคยอบรมจิตไม่เคยสนใจที่จะปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานเพราะคิดว่าเขาเก่งแล้วเลิศแล้วในอนาคตคนประเภทนี้จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นหลวงพ่อคะดิฉันก็เห็นด้วยค่ะว่าคนที่จบด็อกเตอร์ส่วนมากมักมีอะไรเพี้ยนๆดิฉันก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับด็อกเตอร์เช่นกันค่ะดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงโง่เขลาเบาปัญญาถึงปานนั้นดิฉันเรียนน้อยกว่าเขาแต่ก็ยังไม่งมงายเหมือนอย่างเขาพันเอกพิเศษหญิงสุชาดาถือโอกาสพูดบ้างเพราะเธอก็มีประสบการณ์เรื่องด็อกเตอร์งมงายยังไงล่ะผู้การสมภารวัดป่ามะม่วงถามคืออย่างนี้ค่ะลูกชายดิฉันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเธอเอ่ยนามมหาวิทยาลัยของรัฐที่เพิ่งเปิดสอนมาไม่นานทีนี้อาจารย์ของเขาก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะแรกๆพวกนักศึกษาก็รู้สึกศรัทธามากเพราะเขาเป็นผู้หญิงแต่จบวิศวะซึ่งคนเรียนทางนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเขามีอะไรๆที่ขัดกันในตัวคือแกร่งเหมือนผู้ชายแต่เป็นคนใจบุญใจกุศลเหมือนผู้หญิงและที่สำคัญคือเขาจะนุ่งชุดขาวตลอดพวกนักศึกษาก็นึกว่าเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่ตอนหลังเขาไปหลงพระศรีอานที่วังน้อยพระศรีอานมาทำอะไรที่วังน้อยท่านยังบำเพ็ญบารมีอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตอยู่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงพยากรณ์ว่าพระศรีอานจะมาตรัสรู้ต่อเมื่อหมดยุคของพระองค์แล้วพระศรีอานหรือที่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกกล่าวถึงคือพระเมตตยะบางทีเราก็เรียกพระองค์ว่าพระศรีอริยเมตไตรทรงเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทวิริยาธิกะต้องบำเพ็ญบารมีนานถึง16อสงไขยแสนกัปนานกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถึง12อสงไขยแล้วทำไมอยู่ๆจะไปปรากฏที่วังน้อยอาตมาเชื่อไม่ได้เพราะขัดกับพระไตรปิฎกดิฉันก็ไม่เชื่อค่ะแต่ไม่ทราบว่าด็อกเตอร์คนนั้นทำไมกระถึงเชื่อและหลงไหลเอามากๆตัวเองเชื่อคนเดียวไม่พอยังบังคับให้ลูกศิษย์เชื่อพาลูกศิษย์ไปกราบไหว้ไปทำบุญครั้งละมากๆใครไม่ไปก็ถูกหักคะแนนพวกนักศึกษาก็อึดอัดใจมากเพราะไม่เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนที่ว่าทำบุญครั้งละมากๆก็คือต้องทำบุญอย่างต่ำคนละ500เงินไม่น้อยเลยนะคะหลวงพ่อที่สำคัญคือลูกชายบอกว่าพระศรีอานคนนี้เป็นผู้หญิงดิฉันว่าจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วหลวงพ่อกรุณาให้ความกระจ่างแก่ดิฉันด้วยเถิดค่ะเป็นผู้หญิงหรือสวยไหมนายทหารหนุ่มคนหนึ่งถามขึ้นพี่ก็ถามลูกชายแบบนี้เหมือนกันเธอพูดกับนายทหารผู้อ่อนวัยกว่าแล้วลูกพี่ตอบว่าอย่างไรครับเขาตอบว่าเหมือนผู้หญิงพัทยาครับคุณแม่พี่ก็ถามว่าเป็นยังไงผู้หญิงพัทยาเขาก็ไม่ตอบได้แต่หัวเราะคำตอบของเธอทำให้ในายทหารผู้ชายพากันหัวเราะคิกๆนายทหารหญิงจึงถามด้วยความกังขาว่าหัวเราะอะไรกันมีอะไรน่าขันนักหรือนายทหารหญิงรู้สึกกังขาหนักขึ้นพวกผมหัวเราะด้วยเหตุผลเดียวกับลูกชายพี่นั่นแหละครับนายทหารผู้อ่อนวัยกว่าตอบเหตุผลอะไรคราวนี้ถามเสียงห้วนพี่ลองถามหลวงพ่อดูสิครับผมคลั่นจะอธิบายผู้การหญิงพาซื่อจึงถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อคะพวกผู้ชายเขาหัวเราะด้วยเหตุผลอะไรคะอาตมาก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันไหนโยมบอกมาสิว่าหัวเราะอะไรกันท่านถามนายทหารผู้ชายหัวเราะที่ผู้การเขาไม่รู้จักผู้หญิงพัทยานะครับนายทหารหนุ่มตอบแล้วเป็นยังไงล่ะอาตมาเองก็ไม่รู้จัก ช่วยบอกหน่อยได้ไหมสมภารวัดป่ามะม่วงใครรู้หลวงพ่ออยู่แต่ในวัดเลยไม่รู้จักแต่ก็ดีแล้วล่ะครับหลวงพ่ออย่ารู้จักเลยเขาสรุปดื้อท่านพระครูจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยด้วยอยากรู้ที่มาที่ไปเห็นหนอรายงานว่าความหมายของผู้หญิงพัทยาที่พวกผู้ชายเขาเรียกกันนั้นก็คือหญิงขายบริการท่านไม่เห็นด้วยกับการใช้คำนี้เพราะผู้หญิงพัทยาที่ดีๆก็มีการเรียกเช่นนั้นจะทำให้ผู้หญิงที่ไม่ได้มีอาชีพขายบริการรอยกระทบกระเทือนไปด้วยท่านจึงห้ามว่าอาตมาขอร้องนะอย่าไปเรียกรวมๆอย่างนั้นเลยเพราะผู้หญิงพัทยาที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มีอย่าไปเหมาเอาว่าเขาจะต้องเหมือนกันหมดถ้าเขามาได้ยินเข้ามันจะไม่ดีหลวงพ่อทราบหรือครับว่าผู้หญิงพัทยาหมายถึงอะไรก็พอจะทราบเป็นอันว่าอาตมาขอร้องนะอย่าใช้คำพูดที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือทำให้คนฟังเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเราเองท่านขอร้องแกมบังคับนายทหารผู้ชายหน้าสลดลงนิดนึงแล้วพากันรับปากด้วยเสียงอ่อยๆว่าครับหลวงพ่อท่านพระครูจึงพูดกับนายทหารหญิงว่าผู้การกลับไปบอกลูกชายด้วยนะว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงขอร้องห้ามไปเรียกใครเขาว่าผู้หญิงพัทยาให้เลิกใช้คำนี้ไปเลยค่ะแล้วดิฉันจะบอกเขาค่ะแต่หลวงพ่อคะดิฉันยังเล่าเรื่องพระศรีอานไม่จบค่ะขออนุญาตเล่าต่อนะคะตกลงเล่าได้เลยท่านอนุญาตพันเอกพิเศษหญิงสุชาดาจึงเล่าต่ออีกว่าด็อกเตอร์ที่เป็นอาจารย์ของลูกชายดิฉันเขายังบอกกับพวกลูกศิษย์อีกว่าผู้หญิงพัทยาขอโทษค่ะผู้หญิงคนนั้นนอกจากจะเป็นพระศรีอานแล้วยังเป็นพุทธมารดาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยท่านพระครูกำลังจะฉันน้ำชาที่ทำจากลูกใต้ใบกับต้นไมยราบก็มีอันต้องสำลักเพราะกำหนดไม่ทันอะไรนะใครเป็นพุทธมารดาท่านถามพลางลดถ้วยน้ำชาลงเห็นไหมอาตมาตื่นเต้นตกใจเสียจนสำลักน้ำเลยท่านพูดยิ้มยิ้มนายทหารผู้ชายคนที่นั่งหน้าสุดจึงหยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้ท่านเช็ดปากผู้หญิงคนที่ด็อกเตอร์เขาบอกว่าเป็นพระศรีอานนั่นแหละค่ะหลวงพ่อเขาบอกว่าเธอเป็นพุทธมารดาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยค่ะผู้การสุชาดาย้ำจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วนี่แสดงว่าด็อกเตอร์คนนั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลยสงสัยว่าจะไม่เคยเรียนพุทธประวัติอาตมาฟังแล้วอยากจะเป็นลมให้ชาวพุทธเขาเลื่อนเลื่อนเปื้อนกันถึงขนาดนี้แล้วหรือแล้วใครจะมาปกป้องพระศาสนาได้ล่ะ

นาจะหมดไปจากประเทศไทยและจะไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศตะวันตกอย่างที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำนายไว้ว่าในอนาคตการพระอาทิตย์จะไปขึ้นทางทิศตะวันตกคำพูดของท่านทำให้คนฟังรู้สึกจิตใจหมดหู่ด้วยนึกเสียดายของดีที่บรรพบุรุษได้ทำรงรักษาไว้ให้อนุชนแต่จะมาสูญสิ้นไปเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาของชาวพุทธนี่เองเมื่อต่างคนต่างคิดภายในหอประชุมนั้นจึงถูกความเงียบเข้าครอบงำท่านพระครูปล่อยให้พวกเขาคิดอยู่จนเป็นที่พอใจแล้วจึงพูดขึ้นว่าน่าเสียดายนะคนไทยเกิดมากับพระพุทธศาสนาเรียกว่าเกิดมาพบของดีแต่กลับไม่รู้ค่าในอนาคตชาวพุทธจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครบางคนก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงอย่าว่าแต่คฤหัสถ์เลยแม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะเกิดความเครือบแคลงสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะท่านไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเรียกว่าปริยัติก็ไม่รู้ปฏิบัติก็ไม่มีจึงไม่เกิดปฏิเวทพอตัวเองไม่รู้หรือรู้แบบงูๆปลาปลาก็จะไปสอนญาติโยมผิดๆเช่นสอนว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏไม่มีคนก็จะพากันเห็นผิดเมื่อเห็นผิดก็จะพากันตกนรกเพราะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าผู้มีความเห็นผิดจักไม่ทำชั่วนั้นไม่มีหมายความว่าเมื่อเขาเห็นผิดคือเห็นว่าความชั่วไม่มีเขาจึงทำความชั่วเมื่อทำความชั่วก็เลยต้องตกนรกในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่หวังนิพพานกันแล้วแต่จะหวังลาภสักการะแทนท่านจะแข่งขันกันสะสมเงินทองแล้วก็มาคุยอวดกันว่าฉันมีกี่ล้านมีรถเบนซ์กี่คันแข่งกันสะสมรถเบนซ์สมภารวัดป่ามะม่วงพูดยังไม่ทันจบพลตรีศิครินทร์ก็พูดสวนขึ้นมาว่าแล้วท่านก็ขับรถเบนซ์แข่งกันไปลงนรก

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีม

0: นะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ควายมาหมากะกินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นวัวควายแลลัดหน้าน้ำลายย้อยดอกเหี่ยหวยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ผูกปกหาอาหารมาหลายดอกสู้อันถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อ

0: ขอบคุณมากนะที่ทำให้มีแห้ง
1: ที่ทำให้มีแห
0: ้งกาแฟมีแห้งมาก
1: เลยแม่โอ้ยมาสั่งว่ามาสั่งบอกให้ลูกไส้ดีใจแท้
0: เออ
1: แต่ว่าจะเป็นอย่าไปว่า
0: อ
1: ย่าไปว่าให้ผู้ใด
0: เมื่อยๆนั่นนั่น
1: อย่าไปว่
0: าโอ้ยแม่อยากทำงานเดี๋ยวนี้นะ
1: เ
0: ออ
1: โอ้ยอย่าไปว่าให้ผู้ใดฟังเด้อว่านุ่มบ่อยเฮ็ดให้มีแห้งนั่นต้องว่าว่ากาแฟก่อนค่ำเฮ็ดให้มีแห้งเด้อ
0: เออโอ้ยขอบคุณมากนะคะ
1: ครับแม่แม่อยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ่ลูกไส้เปิดให้
0: โอ้ยเพื่อนฟังอันใดก็ได้ดอกค่ะ
1: ค่ะแม่
0: ฟังกระมูนั่นละ
1: ขอบคุณคุณแม่เด้ครับสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อ
0: ค่ะ
1: จ้า
0: ด้วยกันเด้อ
1: ขอบคุณครับแม่
0: ด
1: ้
0: วยกันเด้อ
1: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่ครับ
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ขายดีๆขอให้ร่ำให้รวย
1: จ้าคุณแม่ยังก็ครับนี
0: ่ตลอดไปเด้อ
1: จ้าคุณแม่ได้คือครับ
0: แม่ยังจะได้กินน้ำตลอด
1: จ้าอันนี้คุณแม่อะไรนะจ๊ะ
0: จำเนียง
1: แม่จำเนียน
0: จ้า
1: จำเนียง
0: แม่จ้า
1: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆเด้ออีแม่เด้อ
0: แม่มาอยู่ตะวะ
1: แม่จำเนียนผมยังบ่ได้บันทึกสงสัยแม่บ่ได้สั่งช่วงผมอาจจะสั่งช่วงเบาดิวหรือน้อง
0: นั้น
1: น้องกุ้งนาง
0: เพื่อนเพื่อนนะ
1: ผู้ใดนอแฟนผมนอ
0: กุ้งนางน่ะเด้บ่แม่นบ่
1: โอ้บ่แม่นครับน้องกุ้งนางเป็นน้องนุ่งในทีมงานครับบ่แม่นแฟนผมครับ
0: บ
1: ่ครับ
0: ขอโทษนะคะ
1: ครับครับ
0: โอ้ยดีมากอลีจังว่าโอ้ยกินละมานอดหอมหอมแห้งแห้งล่ะ
1: โอ้สั่งแม่จำเนียนหรือพ่อจำเนียน
0: แม่จำเนียง
1: แม่จำเนีย
0: นแม่จำเนียน
1: นามสกุลหยังคือแม่ผมสิเมมเบอร์ไว้
0: บาดตาสาวจ้าน
1: ามสกุลอะไรนะ
0: บาดตาสาว
1: บาดตาสาว
0: จ้า
1: อืมผมทำไมหาข้อมูลไม่เจออ่ะเดี๋ยวผมขอข้อมูลแม่อีกรอบเนาะเดี๋ยวผมจะได้บันทึกไว้แม่จำเนียนบาด
0: แม่จำเนียน
1: บาดตาสาวบ้านเลขที่เท่าไหร่นะจ๊ะ
0: 35
1: 35หมู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่แม่
0: หมู่ที่3
1: หมู่ที่3ตำบล
0: ตำบลดงหลวง
1: ดงหลวงอำเภออ
0: ำเภอดงบัว
1: ฮะอำเภออะไรนะแม่
0: อำเภอดงหลวง
1: จังหวัด
0: มุกดาหารจ้ะ
1: มุกดาหาร
0: จ้ะ
1: โอเคโอเคเดี๋ยวลูกจะได้ลงรายละเอียดแม่ไว้รอบหน้าแม่โทรมาจะได้ไม่ต้องถาม
0: จ้า
1: ขอบคุณคุณแม่
0: มากค่ะ
1: ขอบคุณครับแม่ครับสุขภาพแข็งแรงนะ
0: จ้า
1: สวัสดีจ้าแม่จ้า
0: ลำมันรวยๆนะ
1: ครับขอบคุณครับแม่เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสาย
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444
1: ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับอีพ่ออีเมย์เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับอยู่กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์นะฮะมื้อนี้วันหยุดน้องกุ้งนางนะครับบ่าวบอยแล้วบ่าวดิวต่อครับฟังรายการสดๆนำกันว่าจะได้บ่เหมาะสมกิริยาใดบ่สุภาพบทเพลงใดเปิดให้บ่ได้หาให้บ่ท่านผมนุ่มบอยสุนทรชัยต้องกราบขออภัยนำกันละกันอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนทุกท่านขอบคุณที่อุดหนุนสนับสนุนลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮายาวต่อกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับผมนุ่มบอยสุนทรชัยไปละทูจ้าทูจ้าสวัสดีครับ

0: แต่หัวคำจนล้ำจบการแสดงก็จนครบพี่ศิลาร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 092-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: บ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมกหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
3: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊คบ่าวไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านไร่ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังเบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพิ่มโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

0: สุขขีนอมอาจอมถ้ำผู้สูงค่าข้าขอวันท่ายกใส่เก่าอาภูเขาแจ่งแห่งถ้ำข้าปรนมก่อนเข้าใส่กรรมรัตนาทั้ง3องค์เอายกไว้เหนือเกศาแล้วกราบลงทั้ง3ครั้งอาผู้ที่ฟังกระผมเว้าสวัสดีมายังทานสุขสำราญกันทั่วบ้านมันหมานลำคูสู่คนซะแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับผมบ้านสมุนไปก่อนคำครับบ้านเดี๋ยวรับสายครับ
1: ครับสร้างกาแฟนะครับ
0: ครับผมเอากาแฟจากลองครับ
1: ออนชุดพันนะครับ
0: ชุดพันกาแฟ4กรอง 1,000 บาทเอายังเป็นของจำรวยครับ
1: เอาออนเที่ยมนวดสูตรห้อนคร
0: ับ น้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับรับได้เลยนะครับส่งในนามของคุณพ่อสายยนต์มั่นคงคือเก่า
1: ครับผม
0: ได้ครับผมเดี๋ยวจะส่งเมื่อนี้อาจจะวันอาทิตย์วันจันทร์ได้รับสินค้านะครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณพ่อสายยนต์มั่นคงนะครับจัดส่งให้มือนี่สิได้รับสินค้ากะประมาณมือนี่นะครับผม บ่มื้อนี้กับมื้ออื่นเนี่ยล่ะหรือว่าน้องไอ้ไปส่งกับท่านได้ทราบนะครับพอไว้พอเฮาอยู่นี่อยู่3เผ่านี่ครับอยู่ไกลๆเฮานี่ล่ะอยู่บ้านแม่ดตำบล3พร้าวนะครับอาจจะได้รับสินค้ามื้อนี้ก็เป็นไปได้เนาะอีพอสวัสดีครับคุณพ่อโยม
2: ครับ
0: สวัสดีครับพ่อครับ
2: อยากได้กระสายเส้นก
0: ระ
2: ยาชาก
0: ระสายเส้นกระปุกนึงกับสายตาอีกกระปุกนึงบ่จ้ะพ่อ
2: ครับ
0: ได้เลยนะครับอีพ่อจะขอเป็นส่วนลดหรือว่าจะขอเป็นของแถมครับ
2: เอาของแถมที่เอาอันยานวด
0: น้ำมันนวดเอาสูตรใดจ้ะพ่อ
2: เอาสูตรเขียวเด้อ
0: เอาน้ำมันเขียวเนาะ
2: คร
0: ับ ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มื้อนี้เด้อพ่อโยมเด้ออาจจะเป็นมื้อวันอาทิตย์มื้อวันจันทร์ได้รับสินค้าเด้อพ่อเด้อ
2: ครับครับ
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณนี่พ่อหลายๆครับ
2: คร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับผมคุณพ่อโยมทางถาดปนมนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้านเดี๋ยวรับสายครับฮัลโหลครับผมบ้านเดี๋ยวรับสายครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: ขอสั่งกาแฟเลยครับ
0: ครับพี่บอกกาแฟจากล่อง
3: สะ4กล่องครับ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับคุณพ่อรับอันยังเป็นของชำรวยของแถมครับ
3: เอาปลาคนหนูครับ
0: เอาปลาคนหนูนะครับพี่พ่อเคยสั่งบ่เนาะครับพ่อครับ
3: สั่งทีนึงอยู่ครับมีข้อมูลเก่าบ่ยังหันผมสั่งทีนึงอย
0: ู่สั่งอยู่เทื่อนึงอยู่เนาะอีพ่อชื่อว่าจังไดครับผม
3: พ่ออ่อนครับพ่ออ่อนโทรศัพท์ครับ
0: คุณพ่ออ่อนนะครับเดี๋ยวเด้อพ่อเด้อนะครับผมคุณพ่ออ่อนเนาะ
3: ครับพ่ออ่อนโทรศั
0: พท์นะครับเดี๋ยวเด้อพ่อเด้อนะครับผมหาข้อมูลเก่าเบอร์โทรได้ป่อเบอร์โทรกับเบอร์โทรนี่บ่ที่พ่อโทรมา
3: เออโทรอันเบอร์โทรนี่ละ
0: อ๋อรอบที่แล้วก็ใช้เบอร์นี่เนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: อ๋อนะครับเดี๋ยวคนหาจากเบอร์โทรนะครับผม08386นะครับ2465นะครับปึ๊บนะครับคุณพ่ออ่อนธงอาสานะครับได้เลยนะครับอีพ่อเห็นข้อมูลแล้วนะครับผมเดี๋ยวจังใดเดียวลูกจัดส่งไปให้เด้อพ่อเด้อ
3: ครับครับครับ
0: ครับผมขอบพระคุณอีพ่อหลายๆครับพ่อครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่ออ่อนธงอาสาด้วยนะครับผมมารับเป็นกาแฟนะครับกาแฟ4กล่องนะครับของชำรวยขอเป็นผ้าคนหนูนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่พิกูลคนสวย
4: คนผู้ชาย เอากาแฟมาให้แม่สี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่อง
4: ครับผมแล้วบานี้เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นสูตรร้อนสองกระปุก
0: ร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
4: จ้าบานี้ของแถมก็เอาเย็นให้แม
0: ่ของแถมเป็นนวดเย็น
4: จ้า
0: เบยย่ำทู่ขอเพ่งทู่หลังไม่ย่ำสู้ทู่สั่งสินค้าทู่หน้าไม่เนาะ
4: เท่าไหร่ก็ได้เพราะคนผู้งามคนผู้สวยเนี่ยเอาสาวแหล่บ้านหน้าให้เลยลุงเดียว
0: โอ้สาวแหล่บ้านหน้าได้เลยจ้าแม่เดี๋ยวเปิดสู่ข้าง
4: เอาขอบคุณขอบใจลูกแ
0: ค่ละ ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณอีเมลหลายๆนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับเดี๋ยวรับสายครับ
5: ครับ
0: ครับผม
5: ผมสั่งอันน้ำมันเขียว2กอง
0: น้ำ
5: 2ปุ๊ก
0: น้ำมันเขียว2ปุ๊กเนาะ
5: ครับ
0: โอเค
5: นะเที่ยงมันอาบน้ำอันนึง
0: น้ำมันเขียว2และก็สบู่อาบน้ำป่ะครับ
5: ครับ
0: สบู่อาบน้ำอีก1ก้อนติได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะส่งให้มือนี้นะครับผมอาจจะเป็นมือวันอาทิตย์มือวันจันทร์ได้รับสินค้านะครับ
5: ครับ
0: ครับผมส่งในนามของคุณพ่อปราณีคือเก่าเนาะ
5: ครับ
0: ได้เลย
5: นะข้อมูลเก่าละ
0: ข้อมูลเก่านะครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวจะส่งไปให้ครับ
5: เท่าไหร่เท่าไหร่
0: นะครับน้ำมันนวดคู่หนึ่งก็300บาทและก็สบู่อีก1ก้อน75บาทเป็น375บาทครับ
5: ครับ
0: โอเคนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับ
5: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับ
0: ขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับคุณสมปอง
6: จังกาแฟแม่
0: จ่ายแม่เอากาแฟจักรองครับ
6: กองละเท่าไหร่
0: 1กรอง350บาทมีอยู่10ซองจ้าแม่กรองละ350 2กรอง600 4กรอง 1,000 บาทครับตกกรองละ250
6: เอา2กรองจ
0: ้ะกาแฟ2กรอง600บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับคุณแม
6: ่จ
0: ้
6: า
0: จ้าม
6: าล้ำมวนๆเลยเด้อ
0: มาล้ำก่อนได้จ้าแม่
6: ว่าจะเปิดมวนเบิด
0: ว่าจะเปิดมวนเบิดสุกรเอาหลดเอาแม่น้อจ้าอย่าลืมฟ้อนใส่เด้อ
6: นั่นเดียวฟ้อนอยู่ผู้เดียว
0: เอาขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
6: จ้
0: าใจแม่ครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับคุณพ่อบรรทม
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพ่อครับไปใส่มาน้อคือบ่ได้ยินเสียงมีซีซั่นแท้น้อ
7: โอ้บ่ได้โทรมาหานานเลย
0: แม่นอยู่บ่ได้ยินเสียงโดนไฮไล
7: ท์ที่ฮอตคือเก่า
0: ครับผม
7: เอาสั่งกาแฟพ่อหน่อย
0: กาแฟกี่กรองดีครับ
7: 4กรอง
0: กาแฟ4กรอง 1,000 บาทคุณพ่อเอายังไปของจำรวยครับ
7: เอาไอ้ผ้าขนหนูสีเขียวเนี่ยพ่อนะ
0: ผ้าขนหนูสีเขียวตี
7: ครับผม
0: ได้เลยขั้นว่าบ่มีสีเขียวดีพ่อเอาสีไหนเนาะเพื่อไว้
7: สีฟ้าก็ได้
0: ไม่มีสีเขียวก็สีฟ้าเนาะพ่อเนาะ
7: ครับผม
0: น้องนิดเหมือนเดิมใช่ไหม
7: ขอฟังเพลงด้วยเนอะ
0: น้องนิดคือเก้าบ่อ
7: ครับผมเพลงคือเก่าแล้วที่ฮอตคือเก่า
0: แล้วขึ้นฮอตสุขคนคือเก่านะพ่อเนาะ
7: ครับผม
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดชิวฟังครับพ่อครับ
7: ครับครับ
0: ผมสว
7: ั
0: สดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณพ่อบรรทมพุ่มแกงนะครับเพ่งกับเพ่งเก่าคือเก่าคือเดิมละคุณพ่อว่าขึ้นฮอตเบิดสุขู่สุคนนั่นละบ่แม่นคนเจ้าสู้ดีนะครับแต่ว่ามันมีเสน่ห์ในตัวเนาะไปบ้านนั่นไปบ้านนี่ก็มีแต่คนหักซะแล้วคนมันหน้าตาดีแม่เอาได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดสู่คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาได้ฟังกันนะครับบ่ว่าสิเป็นงิ้วต้องตอนนะครับของคุณแม่กองแล้วก็นะครับแม่เกสรอดทนนะครับอีเมลว่าดอกงิ้วบานอยู่บ้านมีว่าสั่นนะครับแล้วก็คุณแม่เทียนนะครับมักปูเบาเท่าแล้วก็คุณพ่อบรรทมนะครับขึ้นฮอดสู่คนเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจังไหนนะครับเปิดสู่พี่สู่น้องแล้วก็คุณแม่พี่กุลเนาะอีเมียพี่กุลเปิ้นว่าขอสาวแหล่บ้านนานะครับเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจังใดกะทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายเอียยน้องนุ่งลุงป่าน้าอาให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้นะครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ กะปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวกะหยองถ่องกะไข่ปลากะอาขากะเปตากะขี่ดังกะวีตั้งจิตมาแต่กไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงเพราะๆสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายใหญ่อ้ายน้องนุ่งลุงปานาอาให้ได้ฟังกันนะครับออกอากาศวิทยุไปพร้อมๆกัน20คลื่น20สถานีครับ
8: ขอบใจพี่น้อง
0: ไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้าฟังนำรถนำลาพ่อค้าแม่ขายมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090 292 7444 090ครับ292 7444ครับ

0: คำว่าหักจากปากอ้ายปากขาให้ตายกะบ่มีเปรียนถึงปีเดือนสิเคลื่อนใหญ่แต่ใจอ้ายบ่เปรียนนำบ่คือเบอร์เคยลืมคำที่เคยเว้าหักสองเฮาที่เคยว่าอ้ายบ่ป๋าปล่อยทิ่มให้มันห่างแต่ยังใดซะแล้วเนาะอีแม่บ่กี่ปสสิกายคำคันแม่นถามยังคือเก่าอีกกี่ฝนหรือว่ากี่หนาวยังคงเฝ้ารอน้องใจสีห้องกะดังเดิมนับตั้งแต่มื้อแรกเริ่มรักเติมต่อกอสัมพันธ์ทุกๆวันยังมีเธออยู่เสมอในใจอ้ายยันแม่นหลายกว่าแต่กี่ความหักพี่แม่นสุดใจคิดห่วงใยเร็วห่วงหาทุกเวลาบ่มีเว้นซะแล้วดังตาเว้นอยู่คู่ฟ้าดวงจันทราคู่ดาวส่องอ้ายก็ยังมีแต่น้องเต็มทุกห้องปองมาโนพี่แล้วได้ยินข่าว
1: มีใจ
0: ว่าเป็นหางเป็นไม้ว่าผัวทิ่มผัวปลาในฐานะผัวเก่าอ้ายก็เลยคืดน้ำซะแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เลี้ยงลูกน้องลำพัง
0: ถึงว่าสิเป็นหางเป็นไม้อ้ายก็ยังหักอยู่คือเก่าคือเดิมเด้อน้องล่ะ
1: มาดูจ้า
0: จากใจผัวเก่าสนอกว่า

090-292-7444 0902-292-7444ส่งแรงกิจเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยขอบุญขอบคุณนะครับแฟนแฟนรายการทางปุ่นละครับทางนำพ่องเปิ้นว่าบอกลาโทรมาก็ได้ว่าฉันเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาให้ได้ฟังกันเบิดสู่คู่สู่คนนั่นละครับกับปูเบาเดี่ยวกระตานันรับไปชอบช่วงเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับส่วนมือปกติมือวันธรรมดา

0: วันอังคารนะครับถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2เป็นต้นไปจนหอดพุ่นแล้วครับโฮกม่วงแรงโดยประมาณส่วนวันจันทร์เป็นมือหยุดครับลูกในบ้านวานในสวนครับลูกในบ้านวานในกออในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมู่เจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมขึ้นตังดังหานมาเบามาจามาปูดมาคุยมาจ่าชิงช่วยกับอีพออีเมียแฟนเพ่งๆนะรายการผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับ
1: หัวใจอ้ายยังหักมา
0: เป็นคนทุกมาขอหม่อนเป็นคนจนมาขออยู่มาขอส่วนตารางเหล่ามาขอเข่าตารางเฮียนอีพออีเมียคือเก่าคือเดิมนันลาจังไดก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำเนื้อเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำครับหลายผู้หลายคนฟังรายการวิทยุเฮาตั้งแต่ออกอากาศมือแรกพุ่นละเปิดไว้อยู่สู่มือสู่เว้นได้ยินแต่ผู้นั้นผู้นี้โทรมาสั่งซื้อสินค้ามาล่องเบิ่งน้ำเพลินเบิ่งสักก่อนนะเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลเนวาซันไปตรวจล่าสุด300 400ได้ยินผู้นั้นผู้นี้ว่ากินกาแฟเสร็จแล้วอยากจะล่องซิมเบิ่งน้ำเพลินสักวันว่าซั่นด้วยความยินดีนะครับคุณพ่อคุณแม่โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับบาริวรับสายครับ
2: เอากาแฟมาให้
0: แล้วจ้าเอากาแฟ4กล่องนะครับคุณแม่เอาหยังไปของชำร่วยครับ
2: น้ำม
0: ัน
2: เป็น
0: นวด
2: ส
0: ูต
2: รร้อนน
0: ั่
2: น
0: แหละน้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับคุณแม่เคยสั่งบ่เนาะจ้าแม่จ๋า
2: เคย2 3เทื่อแล้ว
0: อ๋อเคย2 3เทื่อแล้วเอามาคือบ่ขึ้นเบอร์มาเนาะบ่ขึ้นซื้อมาหน่อยแม่แล้ว
2: เอาจะสั่งกาแฟสั่งยานวดสั่งอันสุดท้ายก็ใส่เส้นมั้ย
0: โอ้สุดท้ายก็กระใสเส้นว่าที่เบอร์โทรกับเบอร์โทรเก่าบ่จ้าแม่จ๋า
2: ก็เบอร์เก่านี่ล่ะโทรศัพท์อันเก่านี่ล่ะ
0: โอ้โทรศัพท์กับโทรศัพท์อันเก่าเบอร์กับเบอร์เก่านี่ล่ะว่าติ
2: จ
0: ้ะเดี๋ยวเด้ออีแม่เด้อลูกๆค้นหาข้อมูลซะก่อนมันคือบ่ขึ้นเคียงลูกซั่นเด้เดี๋ยวนี้เอานะครับเดี๋ยวค้นหาข้อมูลเบิ่งซะก่อนครับคุณแม
2: ่บอกอันใหม่ก็ได
0: ้เหรอบอกอันใหม่ก็ได้ติเบอร์โทรกับเบอร์โทรเก่านี่บ่ได้ยากอีแม่เดี๋ยวมันก็สิขึ้นมาอยู่คันว่าเบอร์โทรเก่านะของคุณแม่แดงท้องใบเนาะ
2: จ้า
0: อีแม่
2: ข
0: ึ้
2: น
0: แล้ว
2: ข
0: ึ้นแล้วอีแม่คุณแม่แดงทองใบนะครับบ้านเลขที่3หมู่7นี่แล้วนะแม่เนาะ
2: เอาอันรูปภาพมาให้นําแม่น่ะ
0: อีแม่ขอรูปบ่อ๋ออีแม่ขอรูปได้อยู่เด้อแม่เด้อแต่ว่าอย่าหยิกเด้อ
2: เอามามันรอจังไ
0: หนเว้ามวนแท้โอ้เว้ามวนแท้ว่าติโอ้ยขอประคุณนี่แม่หลายๆตัว
2: โอ้ท
0: ั
2: ้งกุชุ่มกันหลายอยู่เด้อลูกกาย
0: โอ้ทั้งกุชุ่มทั้งยะโสธรเฮาหลายอยู่ติ
2: เอ
0: ออ๋ออ๋ออ๋อจ่าจ่าแม่เอาขอประคุณแม่แดงหลายๆได้แม่เด้อจ่าจ่าแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเอานะครับคุณแม่ขอรูปน้ำว่าซั่นโอ้รูปได้อยู่ตัวนะคนเป็นตะรูปคนเป็นตะจับคนเป็นตะบายมันก็เป็นจังสี่ละรูปได้อยู่อีแม่แต่ว่าห้ามยิกเด้อบัดเนี่ย อันสิเจ็บสวัสดีครับคุณแม่ติ่มครับ
2: โอ้กดจังหวัดมือสิ
0: จ่าอีแม่ครับผม
2: หลายแท็กน้องหนูเป็นแค่ฟัดเข่าที่เรียกวันนี้เวลาหยุดเลยเนาะ
0: โอ้มันกะต่อเนื่องกันเรื่อยๆเลยจ้าแม
2: ่ดีใจน้ำดีใจมากเลยมาก
0: ครับผม
2: เอากาแฟแม่สองกล่องนั่น
0: กับกาแฟสองนะแม่เนาะ
2: จ้าไม่ยุคืนซ่องยุกินมืออื่น
0: โอ้เหลือยกเครื่องซ่องเดียวเนี่ย
2: แม่กินเดียวเครื่องซ่องอ่ะล
0: ู
2: ก
0: อ๋ออ๋ออันนี้ก็ขั้นมาตอนนี้ก็เหลือยกเครื่องซ่องก็กินมื้ออื่นกับเบิดตัวเนี่ย
2: กินมื้ออื่นกับเบิดเดี๋ยวมื้อนี้ก็ฮอด
0: แม่
2: กับมื้อทิ้งแกฮอดบ่เป็นหยัง
0: จ้าใจแม่ครับได้เลยเดี๋ยวจะส่งไปให้ครับ
2: เอาเพลงให้แม่ฟังนําแม
0: ่เพลงยังคอยที่ซอยเดิมบ่แม่หรือว่ายันเหงื่อเพื่อแม่
2: เพลงยังคอยที่ซอยเดิมก็ได้เพราะว่าถ้ากินกาแฟอยู่นี่ล่ะ
0: ยังถ่าอยู่มองเก่านะแม่
2: นั่นก็ ค่ะ
0: ได้เลยได้เลยครับผม
2: ยังบุญยังคุ้นลูกขายดีค่ะยังบุญยังคุ้นบอกคนเด้อแม่ปวดขาแม่ก็ไม่ได้กินยาแล้วเศร้าแต่โดนแล้ว
0: เศร้าแล้วว่าที
2: ตั้งแต่เริ่มกินขาก็แกกก็แกกเศร้าไปสบายเก็บเหงื่อก็บ่ยึดเวลา
0: ครับผม
2: เบาหวานก็บ่ได้กินยาแล้ว
0: โอ้แต่ก่อนได้กี่ในเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลตัวนี้เนาะ
2: แม่นลูกแต่ว่าก็บ่ถึง200ดอกแค่100กว่า140 30นี่ล่ะ
0: โอ้140 150 140ล้าน150ล้านนี่ล่ะติ
2: แม่นแต่ก็บ่ได้กินได้โดนล่ะ
0: เออว่าได้แท้
2: ปวดแขนปวดขานี่ดีมากๆ
0: เออว่าได้แท้
2: ว
0: ่
2: ายาตา
0: เศรษฐี
2: ชายาตานี่แค่น้ำตาแม่ไหลอยู่แต่ว่าตอนนี้ผักกินก่อนเลยบ่ทันกิน
0: ตอนนี้ก็มันก็สิค่อยไปเรื่อยๆแล้วเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้าพักก่อนจ้า
0: จ
2: ้
0: า
2: แ
0: ม
2: ่
0: ครับผม
2: ขายดีๆเป็นยังบุญยังคุ้นลูก
0: จ้า
2: แม่เอามอบทุกเสียงทุกถ่ายเด้อเพ่งรอๆของแม่หน้าไม้ล่ะ
0: ได้เลย
2: แต่มีโอกาสถ้าบ่นักหนากะเกี่ยวของแม่เด้อมอบให้พิเศษพิเศษใต้แม่เด้อ
0: ได้ครับผม
2: จ้า
0: จ้าแม่เอาขอบพระคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับคร
2: ับ
0: ผมนะครับผมขอบพระคุณนะครับคุณแม่ติ๋มนะครับอยู่ทางปูนและครับทางอำเภอแก่ดำมหาสารคามครับกาแฟ2กล่อง6อร่อยบ้างแล้วก็คุณแม่แดงทองใบกาแฟ4กล่องนะครับแถมนวดสูตรร้อนผู้ใดโทรมาติดสอกติดเข้านะครับจังใดก็โทรกันเข้ามาใหม่เด้อนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอไม่ว่าจะเป็นคุณดีธนกรมนะครับบ้านดอนขาวทางนะครับตำบลนาขามเรนูนครจังหวัดนครพนมเพิ่นโทรมานี่ติดสอกหลายเทียแล้วนะครับเป็นจังใดเนาะอาการหัวแตกหัวโน่ไปเนาะจังใดกะอย่าเฝ้าท้อความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเปิ้นว่าทั่วกันเข้ามาใหม่เด้อ090-292-7444 090ครับ292-7444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับส่วนรกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดนะครับสูตรร้อนสูตรเย็นและก็น้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่นะครับสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาพาวเดียวได้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคำดี
3: ครับส่งมาบ่ครับยากาแฟ
0: อีพอสร้างเมื่อไหร่ครับ
3: เมื่อวานนี่คร
0: ับ สร้างเมื่อวานจะส่งเมื่อวานครับอีพอสร้างตอนใดเมื่อวาน
3: สร้างตอนเที่ยงนี่ล่ะ
0: สร้างตอนเที่ยงนะครับคันบาเบอร์เกินบ่าย4โมงจัดส่งไปมือว่านครับผม
3: โทรให้น้ำตามให้แน่เลยอ่ะจะสิมาหรือบอเน
0: า
3: ะ
0: นะครับจัดส่งออกจากบริษัทไปมือว่านกะสิได้มือนี่หรือว่ามืออื่นนะครับคุณพ่อ
3: ครับครับครับ
0: ครับครับจะเย็นๆเด้อพ่อเด้อ
3: คร
0: ับใจเย็นๆคือน้ำลวกไก่นี่ครับคุณพ่อครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับพ่อบานสมุนไพรก่อนค่ำครับครับ
3: เอาไอ้นี่มาให้ปูเนี่ยโอ้ยมันคนหาบกนั่นไอ้โทรศัพท์มาเสียพอดีจะคนหาอยู่ในสมุดเขียนไว้นะ
0: โอ้คนหาเบอร์โทรที่จะปู
3: เอาเอกเอาอย่างเงาะยาล้วนมันเหลือที่ขีดขวนไว้ว่าถ้ามันเกิดโอ้มันเมื่อจะหามันหาเบอร์บ่พอเพราะจะหาคนหาพ่อนะ
0: โอ้หัวก็หาเบอร์พ่อว่าที่ปูก็บ่แม่มไอ้บันทึกไว้ในโทรศัพท์
3: เครื่องเข้าลักไปแล้ว
0: เอาเครื่อง
3: อะไรนี่เครื่องใหม
0: ่อันนี้เครื่องใหม่ติเบอร์ใหม่บ่เนี่ย
3: เบอร์ใหม่เด้อ
0: เอาเครื่องเก่านี่ไปใส่เครื่องเก่าอ่ะเข้าลักดิ
3: เครื่องเก่าเข้างัดกุดปู
0: โอ้เครื่องเก่านะเขางัดกุดตีติ
3: เข้างานกุฏิปูเอาไปเบิดเลยทั้งยามทั้งหลังเนี่ยทั้งทะเบียนรถทั้งทะเน่าทะเบียนรถเอาไปเบิดเลย
0: ป้าถั่วมันคือใจบาปแท้
3: เครื่องหนึ่งหลังน้ำเงินอีก40,000
0: กับปัจจัยอีก40,000
3: สวัสดีสีเวนแล้วก็ไอ้ทะเบียนรถแล้วก็ทำเล่าทะเบียนบ้านสมุดธนาคาร
0: โอ้จับได้บ่ปูบ่ได้จับได้บ
3: ่เลยใส่มาแล้วก็ไอ้นั่นพอ ATM พอมันเอาไปหมดเลย
0: เออบัตร ATM เนี่ยได้ไปแจ้งอายัดไปครับไปแจ้งไอ้นั่นไป
3: ไปแจ้งท่านเลยไปแจ้งแล้วประธานธนาคารเขาว่าโอ้ยยังอยู่ปูยังอยู่สัน
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นะครับแจ้ง
3: ตอนนี้ก็เลยปูจะไปหาใส่หาแจ้งไหนว่าจะหาพ่อเมื่อวานนี
0: ่โอ้หอกระหาเบอร์โทรพ่อเมื่อวานนี่วัน
3: นี้ในสมมติเลยก็หายได้หน่อยนั้นเมี่ยมไปเลยโทรไปเอามาหายปูไอ้สีขาวได้ป่ะสีขาวแม
0: ่เอานวดเย็นนะปูเนาะ
3: เอายางเย็นน่ะล่ะสีขาวมันโอ้ยมันนวดขาดีมั้ย
0: โอ้เอายางเย็นนี่ปูเอาจักกะปูครับ
3: เอา2เอา2โลเอา2เลย
0: 2นะครับผมได้เลยนะครับส่งในนาม
3: ของมื้อนี้ก็ได้เด้อเพราะว่ามื้ออื่นปูนี่อยู่วัดมื้ออื่นปูไว้อยู่ฮือปูไว้อยู่มื้อนึงจะมาส่งก็ได้มันที่คิดที่สิมาก็ได้
0: เดี๋ยวคันจังซั่นเดี๋ยวคันจังซั่นเดี๋ยวจัดส่งให้ปูมื้อวันจันทร์เนาะ
3: โอ้ยวันจันทร์กับโมยูเด้อ
0: จัดเอ้ยจัดช่วงวันจันทร์กับสิเปียงหอดปูกับประมาณมื้อวันอังคารหรือว่ามื้อวันพุธครับ
3: บ่ครับผมวัดหนองกบแล้วนี่ไอ้นี่เขามันอยู่โมเรียนบ
0: ่ครับผมปูนะครับพระพรชัยนี่แหละเนาะ
3: จ้าๆนี่แหละเด้อ
0: ผมตําบูกูจานทําเขื่อนแก้วบ่ได้จับคนหลายบ่ทันได้บ่ครับปู
3: ฮะ
0: คนที่งัดกุฏิเนี่ยจับคนร้ายบ่ท่านได้บ
3: ่บ่ว่าได้หยังเลยถามผู้ใหญ่บ้านว่าไหนโอ้ยปูจับกุฏินี่จังรูปหน้าค่าดังโอ้แสดงว่ามูเจ้าฮู้ดีที่ขนาดซั่นแล้วไปจับไม้ปูให้เลย 10,000 ว่าซั่นแล้ว
0: โอ้มีรางวัลพร้อมพุ่นน่ะจับได้ให้ 10,000
3: บ่ได้เลยบ่ฮอดบักตำรวจบัก3ดาวบ่ฮอดมากเป็นเดือนนี่แหละโอ้บอกเลยหมดจับไม้โปนี่โปสิให้เลย 10,000 เลยให้ซะซะเลย
0: โอ้น้ำจิตน้ำใจเนาะปู่เนาะ
3: โอ้หมดตัวอย่างโลดละเอ้ย
0: โอ้ยไปตารู้ตูน
3: เด้คุณแกรถมันเอาไปหมดเลยคุณแกรถน่ะมันอยู่ในยามน้องกันหมดน่ะ
0: โอ้เอามันเอาทั้งถุงยามน่ะไปเลยว่าติ
3: เอาปูไปทําวัดตีซี
0: ครับผม
3: มานี่ก็พอดีบอกเลยบอกกันจับมาได้มาเอาเลยหายเลย 10,000 ให้สดๆเลย 10,000 เนี่ย
0: โอ้ก็ม
3: ีไปเนาะเท่ากันเนี่ยตั้งแต่ที่ไกลนี่ตั้งแต่วันที่10กันยาพุ่น
0: จนว่าฝันนี่บ่ทันได้จับบ่ทันได้ได
3: ้บ่ทันได้บ่มีนี่แล้วเลย
0: โอ้เอานะครับผมกราบนมัสการครับ
3: โอเคนั่นล่ะครับผมเลยวันที่13ไปแล้วนั่นแหละ
0: ครับ
3: เพราะว่าผู้สิไปผู้สิวันจันทร์ผู้สิไปวันย่อ
0: ครับผมเดี๋ยวจะ
3: ส่งย่อนะครับมืออื่นกับโมยูมืออื่นที่ไปมาเราให
0: ้ครับผมเดี๋ยวจังเลยเด
3: ี๋ยวมุ่นกันนะก็เลย
0: ครับผมครับผม
3: นี่แหละหลังที่13ไปแล้วส่งมารถ
0: ครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับมือวันจันทร์นะครับ
3: เก็บเงินไปทางแม่บอ
0: แม่นครับ
3: อะไรเถิด
0: 300ครับปูครับ
3: เก็บเอามาให้ปูเลย
0: ครับโอเคครับผมกราบนมัสการครับ
3: สาธุ
0: ครับผม
3: สาธุเจริญพร
0: นะครับผมนะครับขอบพระคุณนะครับหลวงปู่พรชัยนะครับวัดบ้านน้องกบไปถึงงัดกุฏิน้อเอาครับผมจังไดกาคือว่าแล้วโนสมัยสู่มือนี่นะครับมันหลายตัวโจรนะนะมีเบิดอยู่สู่หม่องสู่แจมีเบิดเอาสู่บ้านเอาโหลดดินะครับโจรนี่มันช่วงนี้มันแห่งยาเสพติดมันหลายเนาะคุณพ่อคุณแม่จังไดกาเบิ่งแย่งดูแลนะครับเจ้าของน้ำเนเด้อนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่นงยาว
4: ครับผมทั้งเสียนะครับ
0: เอาผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ครับ
4: ก่อนสมุนไพรก่อนคำสูตรฮอน
0: สูตรฮอน
4: แล้วก็น้ำมันเขียวต้มแล้วจะเป็นสังเป็นปูนก็ดี
0: ฮอนนึ่งกระปุกเขียวนึ่งกระปุกเนาะพ่อเนาะ
4: ครับ
0: ได้เลยนะครับส่งในนามของคุณแม่นงเยาบ่ครับผม
4: ครับผม
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เด้อพ่อเด้อ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นะครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ไพวัน
5: จ้างกาแฟนะจ๊ะ
0: จ้าไม่เอากาแฟจักรอง
5: เอากาแฟสีกรอง
0: กาแฟสีกรองรับอะไรเป็นของชำร่วย
5: เอาปล่อยกินตู
0: เอาผ้า
5: สีแดงไหมจ้ะ
0: เอาผ้าคนหนูนะแม่เนาะ
5: จะเอาสีแดงจ้ะ
0: โอ้ยจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อน
5: เดี๋ยวแพงกับแดงไว้ก่อน
0: จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะแม่เนาะ
5: จ
0: ้
5: ะ
0: ได้เลยนะครับจ้าแม
5: ่ขอฟังเพลงอะไรจ้า
0: เพลงใดครับ
5: สาวเลี้ยงงัว
0: สาวน้ำตาสาวเลี้ยงงัวบ่
5: จ
0: ้
5: า
0: อ๋อได้เลยนะครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวทยอยเปิดสู่ฟังเด้อแม่เด้อ
5: จ้า
0: ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
5: จ้าขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: จ้า
0: ขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ไพวันพลเหล่านะครับทางบ้านดอนตุ่มนะครับน้ำตาสาวเลี้ยงงัวนะครับและกาแฟ4กล่องของจำรวยขอเป็นผ้าคนหนูสีแดงบาสันเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้มือนี่อาจจะวัน2วันได้รับสินค้านะครับผมอีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่กองคุณแม่วางงิ้วต้องต้อนอ่อนผู้เบาให้แม่ฟังน้ำเนเดอร์

เวลัมเวลาเบิดเบิดเวลานะครับในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปอกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมอย่าเป่ามุนครื่นนี้ไปใส่ครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: สถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขออายุด้วยคนครับ
1: คนงามที่ตา
0: หนึ่งผลงานประเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายเอไอน้องนงลุงป่าหน้าอ่า
1: เดินตาม
0: จะให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้ครับ13นาฬิกากับอีก16นาที
1: กรีดเฉือน
0: กับปูบ่าวดิวกฤตนัน
1: ท์
0: ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ศพตา
0: หลังจากที่พักผ่อนย่อนอวัยวะเป็นที่เรียบร้อยขึ้นต่างนางหันมาเว้ามาจามาปูดมาคุยนะครับกับคุณตาคุณยายเหมือนเก่าเหมือนเดิม
1: ของเจ้านั้นอยู่ที่ใด
0: ขอบคุณครับคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี090

0: 7444
1: 090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลย
2: พี่จอนเหมือนคนจอนจัดคลาสมา
1: เบอร์หน้าใหม่เบอร์หลังใหม่เบอร์เดียวกันนะครับ
2: ลงเยาคุ้มค่า
1: เพื่อคุณปอคุณแม่คุณตาคุณยายใหญ่อายบ่อยากออกอากาศวิทยุสันดอกว่าโทรมาหาเบาดิวหลังใหม่ก็ได้เลยนะครับ090-292-7444ครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่เกศรอดทนเมียว่าดอกงิ้วบานที่บ้านมีให้แม่ฟังน้ำในเด้อว่าสัน

0: เลียงสร้างเท่าขายง่าได้กินขาเลียงสร้างหน่อยตายจ่อยคากาบอมีสเหลียวเนาะอีเมียแห้งเท่าหิ่งดีตัวได้ขี่รถวีกู4ประตู5ประตูก็ย้อนว่าหยังก็ย้อนว่านี่ล่ะก็ย้อนนะบักเท่านี่ล่ะเพิ่นว่าเฮ็ดอายุหลายๆมุ่นมั่งแห่งหลายตัวไม่ไก่ฟังนั่งไก่หวยแล้วตัวน้องเท่าๆแห่งมากเด้ผู้สาวเพิ่นว่าอายุหลายๆนู้ยนะครับของชอบเลยเหลืออีกบ่กี่ปีก็ไปแล้วสวัสดีครับประมาณสมุนไพรก่อนครับครับว่าเดี๋ยวรับสายครับ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับผมสวัสดีครับผม
1: ฟังเพลงนะครับผม
0: ครับผมเพลงใดครับ
1: ตามหาสาวเสื้อแดงนี่เด้ออาจารย์เด้อ
0: ตามหานะครับสาวเสื้อแดงติ
1: เจ้าไล่กระจำฮะที่แดงกระจำฮะแล้วครับผม
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซิลฟังนะครับ
1: หนาไม่รอได้อาจารย์เดี๋ยวหนาไม่เสียวหวานนะครับเด้อ
0: ครับเดี๋ยวเปิดซิลฟังครับผม
1: อยากจะงุมกุมวาเลยครับเด้อ
0: ครับผม
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับตามหาสาวเสื้อแดงเปิ้นว่านะครับแฟนเพลงแฟนรายการทางกลุ่มพระวาปีนะครับเอาขอบพระคุณหลายๆที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาครับ090ครับ2927444 0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณย่าเอไออายน้องนุ่งลุงปานาอาปูที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องคอยท่าลุงป่านาอาโทรมาอยู่นะครับท่าคุณตาคุณยายโทรมาอยู่นะครับตอนนี้ยังทันอยู่นะครับผู้ใดที่อยากกินอยากทานอยากหนวดอยากถูอยากท่ามืออื่นมือฮือนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยจัดส่งให้วันนี้ครับอาจจะเป็นมืออื่นนะครับมือวันอาทิตย์หรือว่ามือวันจันทร์ได้รับสินค้า0902927444 0902927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เบอร์เก่ายังเฝ้ารอนะครับ

0: ขอบคุณนะครับคุณนิชาภานะครับโอ้เพื่อนบ่ได้ฟังวิทยุเนาะบอกเพื่อนว่าเพื่อนโทรมาสั่งกาแฟ2กล่องนะบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวจะส่งให้มื้อนี้อาจจะเป็นมื้ออื่นว่าซั่นได้มื้อวันอาทิตย์หรือว่ามื้อวันจันทร์ว่าซั่นเอาไปเอามาลืมฮอดเบิ่งที่อยู่เพิ่นเพิ่นอยู่กรุงเทพฯพุ่นน่ะอยู่เขตบางเขนพุ่นโอ้ยได้ตั๋วเพิ่นแล้วบาดนี้สีข้องค่อยท่าแล้วเนาะใหญ่เนาะเจ้าก็ได้เพราะมันนึกว่าอยู่ออมแอมแถวนี้เนาะแต่บัดใดแต่บอกเพิ่นผิดตัวนี่โอ้ยนะครับขอโทษขออภัยได้เอี่ยเด้อนะครับอาจจะ2มือ3มือเพื่อละเอี่ยสวัสดีครับคุณแม่มิตรไทยงอยล่า
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
1: โอ้ยแม่อยากได้อันนั้นแม่อยากได้กาแฟกล่องนึง
0: อ๋ออยากได้กาแฟกล่องนึงที
1: เออแล้วก็เอาอันกระจายเส้นกล่องนึง
0: กระสายเส้นอีกกระปุกนึง
1: เออแล้วก็เอาอันยานวดอีกคู่นึง
0: อันน้ำมันนวดเนี่ยสูตรใดจ้าแม่
1: ฮะ
0: อันน้ำมันนวด
1: สูตรอันฮ้อนเด้อสูตรร้อนเด้อสองขวด
0: เออเอาฮ้อนเอาฮ้อนทั้งสองเน
1: าะจ้าจ้า
0: อ๋อได้เลย
1: เป็นเท่าไหร่ในลูก
0: เป็นเงินเท่าไหร่วันที่เดี๋ยวลูกไอ้คำนวณเบิ่งสักกันได้ไหมเด้อกาแฟนะครับกาแฟ1กล่อง350บาทแล้วก็กระสายเส้น1กระปุก450บาทนะครับแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนทั้ง2กระปุก300บาทเป็น 1,100 บาทจ้าแม่
1: เออเอาของแถมนะแม่ที่เอาสูตรร้อนนั่นแหละขวดนึง
0: ของแถมนวดร้อนนะแม่เน
1: า
0: ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวลูกจะส่งให้มื้อนี้ได้แม่มีไทยเด้อ
1: จ้า
0: จ้าขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
1: ขอบคุณเยอะ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่มิตรไทยง่อยล่านะครับผมเป็นยอด1100นะครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มือนี้นะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับมือวันอาทิตย์หรือว่ามือวันจันทร์นะครับได้รับสินค้าครับผม0902927444ครับ0902927444นะครับคุณแม่อุทัยนะครับอีเมลโทรมาติดสอกนะครับแม่มิตรไทยจังไดกะกดกันเข้ามาใหม่เด้อแม่เด้อเบอร์เก่ายังเฝ้ารอ0902927444เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยครับจัดส่งให้วันนี้ครับอาจจะเป็นมืออื่นมือฮื้อได้รับสินค้านะ

0: เช้านี้เรียบร้อยแล้วเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้า
1: แม่ต้องบอกก็อันฟังเพลงอันเก็บเห็ดเนี่ย
0: ฟังเพลงเก็บเห็ดบ่
1: จ้า
0: โอ้ได้ได้
1: ตามไปหน้าที่เขาเลยมาสั่งไว้เลยแม่เลยสั่งให้เพิ่น
0: โอ้นะครับเพิ่นฝากสั่งตี
1: เพื่อนตาอยู่ใกล้กันนี่ล่ะ
0: โอ้นะครับเพื่อนฝากสั่งเพื่อนฝากอีแม่สั่งให้ว่าติ
1: จ้าเนี่ยพ่อจะใช้นั่นก็ขายของที่หน้าบ้านเนี่ยพ่อจะใช้เพื่อมาสั่งนี่ล่ะ
0: นะครับขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
1: จ้า
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่พิกุลสุปัญญาสวัสดีครับผมมาสมุนไปก่อนค่ำครับมิดชิลีบานิไปอาจลาดแล้วนะครับเอานะครับกดกันเข้ามาใหม่เด้อนะครับเบอร์ตัวที่ลงท้ายด้วย8425นะครับวังเนืองนี่นะครับติดสอกคุณแม่พิกุลสุปัญญานะครับอีเมียว่าได้สั่งสินค้ากับนายห้างเฮามื้อเช้านี่เรียบร้อยว่าสั่นเดียวจับส่งให้มื้อนี้อาจจะเป็นมื้ออื่นนะครับปกติแล้วทางน้องบัวเฮาก็สิได้รับสินค้ามื้ออื่นนะครับผมเดี๋ยวรอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยได้แม่เด้อนะครับและก็นะครับขอฟังเพลงสาวเก็บเห็ดอีเมียว่าเอาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทยอยเปิดซูพีซูน้องนะครับซูคุณตาคุณยายใหญ่อายน้องนงลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันนะครับ090ครับ292-7444 090-292-7444ครับ

0: ขาปันแหงนัวซะแล้วเนาะผู้นั่นผู้นี่ว่าโอ้ยพะยะพาลูกสาวมาตลาดตีลูกสาวเมียอย่างเมียกลัวเตือนเนี่ยว่าอีลาถ้าพ่อมายังตลาดตีว่าสัตว์พ่อตายยังมาพ่อให้ยังเดียวนี่ผัวกูตัวนี้ว่า
1: ย้อนเขามากน้อจริงใจ
0: แห้งเถ่าเป็นแห้งนัวเสียแล้วเนาะอีเมียมักผู้เบาสำเล็กสำน้อยนู้ยข่านเอาอกเอาใจมันมา
1: ไม่เงิน
0: เดี๋ยวก็ขวาเงินเฮาจังสั่นจังสี่ใครเนี่ยแต่ผัวเถ่านี่แล้ว
1: เกินว่ามัน
0: เขาเอาอกเอาใจเนาะเงินก็มีใส่ตัวเงินก็มีอยู่รถก็มีขี่มันก็ดีปานนั้นแล้ว
1: เอาเงินให้ดอกคักลาย
0: แห้งเถ่าแห้งนู้ครับ1ผลงานเพลงครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายเอียอายน้องนงลุงป้านะให้ได้ฟังกันครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่รถยานาไอ้แม่ว่าเอากระใสเสียนในแม่น้ำในเด้อและกันน้ำมันนวดเย็นอีก2กระปุก
1: โอ้ย
0: 750บาทนะครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มื้อนี้นะครับคุณแม
1: ่
0: 090ครับ2927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้
1: ใจดีแท้เงินหลายเอามวลไผสิบ่อยากได้คนเฒ่าเฮ็ดผัวอายแห้งเฒ่าคาราเมน
0: กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายจังใดเบ้าดิวฝากไว้น้ำในเด
1: ้อ
0: ขอแขวนคอหอยคอง่อยมอมอขอนั่งคอหมอพ่อแต่ได้นั่งเว้าจากับอีพ่ออีเมียนี่ล่ะพ่อแต่ได้เปิดเพลงมวนๆเพลงพอปลอขอสู่คุณตาคุณยายเอียไอ้น้องนุ่งลุงปานะอาเฮาได้ฟังกันครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำก็อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยอีพ่ออีเมียเฮานี่แล้วน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลานกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนองคือจังป่าอาศัยน้ำน้ำกับเพิงวังปลาปลาใส่วังเวินจังลองลอยไปน้ำน้ำถ้ามาใส่หวยนะครับงัวคุ้ยอาศัยแอกตาเหกอาศัยไก่ตุ่มจึงโดดตุ่มจากขอนคือจังขอนอาศัยใหม่นกไส้กะอาศัยโกนข้นกะอาศัยข้นพึ่งกันโดยดามข้ามาใส่หมอหมอหม้ออาศัยซองเนาะอีเมียกว่างอาศัยใหม่ขอนตีต้องจังคอยดังซะแล้ว

วาสนาสำบักอายบุญพลาบ่อยู่ทรงตัวลาเอ้ยได้แต่หลงมั่วมักเจ้าอายเที่ยวเฝ้าอยู่ซูเว่นซะแล้วเห็นรูปน้องย่ำใดอายก็กดถึกใจและก็คอมเมนต์เป็นปวงปวงคณิงหาคือจังมาเฮาใบตองเขาบ่มั่งแต่พ่อหน่อยพออยากบูเข้าป่าอ้อยอายอยากอายไทยบ้านเพิ่นรูปบ่รอพ่อบ่รวยสาวบ่เอิ้นได้แต่บ่าอยู่ผู้เดียวซะแล้วเนาะอีแม่คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดขั้นว่าสีบวกล่าอายบ่ต้องพาเขามากระไดเด้อยันอดใจบ่ไหววะสีเอาโรงสีมันออกได้นะนะเอาแนวบดเขามันออกเด้โทมากระไดล่ะโทมากระไดหน้าตาดีอยู่แต่ว่าจิตใจมันบ่ดีคือหน้าตาเด้เอามาให้ฮู้จักบ่คนอกหักใจอายตอนนี้ในอกเต็มที่แล้วใจอายไข่กะว่าบ่มีแห้งเด้ได้ตำแหน่งโตสำรองเป็นของไตในใจน้องย่ามมันมองจังเห็นหน้าย่ามเสียน้ำตาจังโอ้แอวเปิ้นว่าย่ามเปิ้นเหงาจังคิดพอย่ามเปิ้นท้อจังคิดถึงเฮาแต่แล้วเนาะเอาไปเอามาเขามีผัวไม่จ่อยเฟซกะมีไลน์กะมีเบอร์โทรกะมีโทรมาโหลดลาเอ้ยบอกเลยค่ะบ่จำเป็นดอกจบกันต้องพาเข้ามาหาอ้ายหน้าตาคือแบ่นี่เฮ้ยหน้าตาคือจวนฟ้อนมุดน้ำหมวกนี่เหลียวเบิ่งแล้วล้อบ่สู้อ้ายดอกอย่าพาเข้ามาหน้าตาคือเจียดังวีกนี่เว้ยอยากพาเข้ามาว่าบ่ตั้งมากกันยังมาเนาะขอบคุณหลายขอบใจหลายๆเด้อล่ะเด้อที่อยากพาเข้ามาก็บ่จำเป็นดอกคนอกหักแล้วอ่ะ

0: ผมเบอร์โทรนะครับที่สามารถติดต่อคุณแม่ได้กับเบอร์ที่แม่โทรมาเนี่ยบ่ครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้มื้อนี้เด้อแม่เด้อครับผมคุณแม่รับเป็น
1: อ
0: ันไหนจ้ะแม่
1: 300
0: แม่นบ่แม่นครับผมรับเป็นร้อน1เย็น1นะครับเอาแบบชนิดตอนนะแม่เนาะน้ําบ่เอาเนาะไอ้แม่ว่าน้ําบ่เอาเอาคั่นว่าน้ําบ่เอาก็เอาตอนเท่านั้นตัวเนาะแม่เนาะเอาไปใส่แล้วบัดนี้โอ้ยนายเงินเบิดบ่แม่ข่อยว่าเอานะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับคุณแม่ผ่านะครับทางปุ่นละทางตำบลโนนสำรันนะครับอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณแม่ว่าเอาน้ำมันนวดนะครับแต่ว่าบ่เอาน้ำเนี่ยเปิ้นว่าเฮาคันบ่เอาน้ำก็มีแต่ตอนเท่านั้นแล้วนะครับร้อน1เย็น1นะครับคู่ละ300บาทเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มือนี่อาจจะเป็นนะครับมืออาทิตย์มือว่าส่วนมากว่าสิทางศรีสะเกษเฮาก็สิเป็นมือวันจันทร์นะแม่เนาะประมาณมือวันจันทร์มือวันอังคารนะแม่เด้อเวลาเบิดเวลานะครับในชั่วโมงนี้เบรกนี้นะครับผมสวัสดีครับคุณแม่หนูเดือน
2: จ้าสวัสดีจ
0: ้
2: า
0: จ้าคุณแม่ครับ
2: โอ้ยแม่ก็รอฟังกันของสิมาฮอดบ่มาฟังสวิทยุจากคนรออยู่นี่ล่ะ
0: จ้าเดี๋ยวจังหน่อยก็ฮอดไอ้แม่ได้จังหน่อยก็ฮอด
2: นั่นมาฮอดหลายแม่ก็สิขอฟังหมอลำตัว
0: ลำก่อนใดจ้ะแม่
2: แต่ซิ่งตัวนั่งรอฟังสวิทยุอยู่นี่โอ้ยน่าจะเกีย
0: ร์ลำก่อนใดจ้ะแม
2: ่
0: เอาลำก่อนใดเน
2: าะโอ้ยอยากฟังกันคอยรักต่างแดนไหมเด้อ
0: คอยรักต่างแดนนะครับของจินตลานะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวช่วงม่วงหน้าลูกเปิดซิฟังได้แม่เด้อ
2: ฝากให้คนรออยู่หน้าไม่เด้อ
0: ด้วยความยินดีครับผมจ
2: ้
0: าใจแม่ครับผมขอบพระคุณหลายๆครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หนูเดือนกุ่นกังทางหนองทุ่มครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบปะกับผมใหม่ครับสำหรับชั่วโมงในพักสักครู่เดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-744-0902-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ํา
2: จ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ิดหอดสู่คู่สู่คนเด้อยังอยู่ในใจเสมอนั่นล่ะเปิดสู่คู่สู่คนบ่ว่าสิเป็นน้องนิดอุดรน้องพรขอนแก่นอุบลน้องแนนสาวแอนคนกาลสินเมืองเลยเตี๋ยเมืองเลยสาวเอิญตัวอำนาจเจริญเมนสาวพินรอยเอ็ดเดโอน้องกฐินน้องนลินนี่อยู่มุกดาหารพุ่นละสาวสกลนี่เมนสาวมนตาสาวนามเนาะสาวนามนี่เมนสาวสกลสาวมนนี่น้องไข่สารข้ามเด้สารข้ามในน้องอายตัวจำได้ดีเฮียนอยู่หลังวัดนะนะ สาววิไลนี่วุ้นเป็นคนบึงการตัว
1: สาวแอนคนกาลสินเมืองเลยน้องอันอำนาจเจริญน้อง
0: ขึ้นหอดเบิดสุขู่สุคนเด้อผู้สาวเอ้ยแต่ว่าอายบ่ได้มีเวลาโทรหาอายอยากบ่บ่ข้านอนเว้น
1: สาวน้ำสะกด
0: ตื่นขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงกล้วยซะแล้ว
1: สารคามน้องอาย
0: สาวยากนำเลี้ยงกล้วยเดี๋ยวนี้มือหนึ่งก็เหยียบตายตัวกล้วยตัวพันอีหยังพันอีหยังอยู่อ่ะสวัสดีครับผมคุณแม่สมหวังอัลโหลอัลโหลอัลโหลครับผมบ้านเสมือนไปก่อนค่ำครับ
2: ของส่งมาแม่ได้รับแล้วเด้อ
0: โอ้นะครับคุณแม่ได้รับสินค้าแล้วนะแม่สมหวังเนาะ
2: จ้า
0: จ้า
2: เออ
0: เพลงใดจ้าแม่เพลงใดครับ
2: อยู่ในใจเสมออ
0: ยู่ในใจ
2: คนเด้อ
0: จ้า
2: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังเด้อแม่เด้อ
2: จ้า
0: จ้าใจแม่ครับผมขอพระคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อบ่าวดิวเด้อ
1: คนนางรองชื
0: ่ออยู่ในใจเสมอแม่ว่า
1: สีสะเกดน้องงาม
0: เอาจังใดก็ขอพระคุณนะครับเอไอ้น้องนุ่งลุงป่านะอาคุณตาคุณยายที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำจากผู้บ่าวเดี๋ยวกามีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณนี่แหละเนาะที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำบ่ได้มีเงินซื้อกำไลใส่แขนซื้อแหวนใส่ก้อยซื้อสร้อยใส่ข้อดอกอีเมียทุกอยากปากมองคือกันนี่แหละเป็นโรคซับจางตัวก็เลยว่ามีแต่เพียงคำว่าขอบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณที่มุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: บ่ได้แปลวัน
0: มีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณตานาสารและสมบัติเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อแฟนเพลงแฟนรายการเฮาสู่คู่สู่คนนั่นล่ะอันขึ้นชื่อว่าความเขียนใจไร้ทรัพย์อับปัญญาขอจงยาบังเกิดมีแก่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาสู่คู่สู่คนสันตัวสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสนียดจันไรหายไปหายไปมีแต่แนวดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะอีแม่นอนรับไม่ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมื่น
1: งานภาคใจอดเจ
0: อนอนตื่นขึ้นมาเงินหมื่นเจ้าเสียซะแล้วเงินแสนมาแท่นสันดอกว่า

ลุตูนเด้เนาะผู้สาวเลี้ยงงัวแม่เอาไปเอามาเขาก็เลยบ่ได้สนใจผู้สาวเลี้ยงงัวจอยมันกะแมนล่ะเนาะน้องกะบ่ได้ผู้จบผู้ดีคือเขาหน้าตาหน่องกับพ่อซ้ำนี่ล่ะสิเฮ็ดจังไดอ้ายเอ้ย

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำจ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

น้องยังคอยชายฟ้าจากต่างแดนแฟนน้องไปขุดทอง

0: อยรักอาจต่างแดนหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากเนื้อเอียจินตราปุ้นลาบนะครับแฟนเพลงแฟนรายการคุณแม่เพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาว่าอยากจะฟังเพลงนะครับคอยรักต่างแดนให้แม่ฟังนำเนื้อว่าสั้นเอาจัดให้ฟังนะครับคุณพ่อคุณแม่กับผู้บ่าวเดียวกระเดตานั้นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำพูเตียตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตาเขดังวีเหมือนเก่าเหมือนเดิมอยู่กับพี่กับน้องในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับได้เดินทางมาหอดมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วเวลาแล้ววารีมิใจดีจะคอยใครเนาะอีเมียเรือเมล์และรถไฟก็แล่นไปตามเวลาโอเอและอืดอาดอาจจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอานิจจาเมื่อนี่บ่ท่านออเดอร์น้ำเขาจอยซะแล้ว15นาฬิกาครับอีก15นาทีครับส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่สายยวน
1: ฮัลโหลค่ะ
0: สวัสดีครับแม่ครับ
1: ฮัลโหลกาแฟจ้ากาแฟค่ะจ้าก
0: าแฟนะครับพี่แม่เอากาแฟจักร
1: องจะเพิ่งว่าเอาจักรวัดสี
0: ่สี่กล่องหนึ่งสี่กล่องหนึ่งพันบาทครับ
2: สี่กล่องหนึ่งพันบาท
1: จ้าสี่กล่องหนึ่งพันบาท
0: จ้ามีของจำรวยนะครับมีของแถมเลือกได้
2: มีของจำมีของแถมน้ำมันเขียวเหมือนเดิม
0: น้ำมันเขียวเหมือนเดิมนะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าได้เลยนะครับรับเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเขียวนะแม่เนาะ
2: ยาหนวดยาหนวดมียาหนวดน้ำอยู่บ่
0: น้ำมันนวดก็สิมีสูตรฮ้อนสูตรเย็นจ้าแม่
2: น้ำมันหนวดสูตรห่อนสูตรเย็น
0: ครับผม1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่ๆละ300บาทครับ
1: โอ้ยระวังไหนๆคู่นึงด้วยระวัง
2: เอาคู่นึง
0: เอาน้ำมันนวดเอาคู่นึงตีไม่เอาสูตรใดสูตรห่อนเย็นนึง
2: เอาสูตรเย็น
0: เอาสูตรเย็นทั้ง2หรือว่า
2: สูตรเย็น
0: เอาสูตรเย็นทั้ง2หรือว่าห่อนนึงเย็นนึง
2: เอาเย็นนึง
0: ร้อนนึงเย็นนึง
2: นี่ไงพ่นว่าสร้างแล้วไปเป็นคนโทรโอ้พ่นโทรแล้วพ่นสร้างแล้ว
0: สร้างแล้วมื้อนี้แม่นบ
2: ่แม่น
1: ค่ะพ่นโทรค่ะ
2: นั่นมันนามสกุลใส่นามสกุลไผนามสกุลลาตีบ้านเลขที่85
0: เดี๋ยวๆเด้อแม่เด้อคุณหมายถึงว่าอีแม่สร้างมื้อนี้แล้วเนาะเดี๋ยวๆๆนะครับผมคุณแม่สายยวนนะครับผมคุณแม่สายยวนอีแม่ว่าสั่งแล้วว่าสันเดย์นะครับเอาบ่เป็นยังนะครับเอาขอบพระคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับคุณพ่อคุณแม่เฮานะครับปูตีกำลังรับฟังสถานีวิทยุเดี๋ยวลูกเช็คเบิ่งให้เด้อแม่เด้อนะครับคุณแม่สายยวนราตรีนะครับทางตำบลบุเปียยอำเภอน้ำยืนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผม090ครับ292 7444เดี๋ยวไปเช็คสินค้าให้คุณแม่แป๊บหนึ่งครับ

0: ยินดีครับผมคุณตาเป้2กรองเต็มยอด600บาทนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าครับ
1: คุณพ่อบัวเรียนหลังแสง
0: พ่อบัวเรียนนะครับพี่พ่อเพิ่นบ่ทันได้เคยสั่งเลยเนาะ
1: ยังค่ะครั้งแรก
0: นามสกุลครับ
1: วางแสงค่ะ
0: นางแสง
1: วางหวางแสงหอหีบวแหวนในเอกชราอางงู
0: อ๋อหวังไอ
1: ้หวังแสง
0: แสงมันบ่ครับ
1: ค่ะแสงชราแอร์ต่อเสืองงู
0: ครับผมบ้านเลขที่ครับ
1: 144หมู่4
0: 144หมู่4
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: บ้านคุยแพงตำบลหนองบัวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
0: ตำบลหนองบัวเนาะ
1: ค่ะ
0: โกสุมบ่ครับผม
1: ค่ะ
0: มหาสารคามนะครับเบอร์โทรที่ทราบมาติดต่อได้กับเบอร์ที่โทรมาหนูบ่ครับ
1: อ่านเบอร์นี้ค่ะ0859282540
0: ได้ครับผมได้จัดช่วงให้เมื่อนี้อาจจะวัน2วันได้รับสินค้านะครับบ่มือวันอาทิตย์กับมือวันจันทร์ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับครับผมขอพระคุณหลายๆครับ
1: ค่ะสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณนะครับคุณพ่อบัวเรียนหว่างแสง
3: นั่งรถทัวร
2: ์รับเป็นกาแฟ2กรองฮูกอร่อยบาทนะครับเอาจัดทรงมือนี
3: ่
2: อาจจะเป็นมืออื่นมือฮือนะครับได้รับสินค
3: ้
2: าขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำครับคุณแม่หนูเดือนนะกระบี่เมียว่าเบาดีโอแม่ได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสั่นเอาขอบพระคุณนะครับคุณแม่ด้วยที่โทรมาบอกลูกบอกหลานคนตาคุณยายเฮานะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนขำทุกท่านทุกพื้นที่กระมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายถ้าจังใดเบาดิวฟากไว้น้ำแน่เด
3: ้
2: อกาแฟสมุนไพรก้อนขำกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพครับ1กล่อง350บาทนะครับเป็นชุดทดลองลายผู้หลายคนที่ฟังรายการเฮาเป็นประจำอยากจะลองซิมเบิ่งกันนะกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำนี่มันเป็นจังใดด้วยความยินดีนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหนึ่งกล่องนะครับ350บาทนะครับมีอยู่12จัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มส่งฟรีทั่วประเทศครับอยู่ภาคเหนือภาคใต้อยู่กรุงเทพกรุงไทยจัดส่งให้ฟรีเบิดครับมีญาติพี่น้องมีลูกมีเต่าอยู่กรุงเทพกรุงไทยเอาเบอร์โทรบ้านสมุนไพรก่อนค่ำให้เพื่อนเลยนะครับให้เพื่อนโทรมาก็ได้นะครับผมเฮาก็สิได้จัดส่งไปให้กล้องเดียวก็ส่งได้อีเมลกรุงเทพก็ได้หนึ่งกล่องก็ส่งนะครับสวัสดีครับคุณแม่ทองจันอ้วนวง
4: ย่าเอาเมื่อวันนี้เงินย้ายมาหลายมาจากกองเด้อ
2: เอากาแฟกองหนึ่งบ่จ้าแม
4: ่จ้า
2: ได้ครับพี่แม่ครับ
4: เงินในน้ำมาลูกล่ะ
2: จัดทรงมือนี่อาจจะเปลี่ยนมืออื่นจ้าแม่ทั้งไอ้ศิลาทั้งอำเภอเมืองขอนแก่นเฮาว่ะ
4: เออ
2: จ่าใจแม่ได้เลย
4: กองหน
2: ึ่
4: งไปก่อน
2: ตาม
4: กับเรียนประจำที่เอา
2: ตามกำลังเฮ้าแล้วครับแม่ครับ
4: เออได้แล้ว
2: จ่าใจแม่ขอพระคุณแม่หลายๆครับผม
4: แม่จะได้เรียนนี่ละ
2: จ่าใจแม่ครับผมครับผมขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่ทองจันทร์อ้วนวงด้วยรับเป็นกาแฟ1กล่อง

0: อีเท่าจิงใจนะครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากแฟนเพลงแฟนรายการนะครับเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามานะครับขอพระคุณนะครับคุณพ่อลือสิงขอนอาจนะครับทางตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับคุณแม่เพิ่นโทรมาสั่งสื่อสินค้านะครับสายตา1กระปุกกระใสเส้นอีก1กระปุกกาแฟอีก1กล่องนะครับร่วมหยอดกันเป็น1,450บาทนะครับคุยไปบ่ท่านได้ถามจ่อยว่าอีแม่สิเอาหยังเป็นของชำร่วยเนาะว่าสันน้ำจิตน้ำใจจากลูกจากหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำว่าสันสายมันขาดไปนะครับสายมันตัดไปพอแต่ได้โทรกลับคุณแม่ว่าบ่แม่นอีแม่ว่าดอกโทรไปวังนึงนี่sorry you number มันว่านะครับสงสัยแบตอีแม่เบิดเฮือนใดผู้เฒ่าแม่เนาะ เอานะครับ0902927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายเอียอายน้องนุ่งลุงป้าน้าอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่นะครับเวลําเวลาจันจอมอจันขะแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่นะครับตอนนี้ก็15:42 นะครับขอบพระคุณแฟนเพลงแฟนรายการทุกท่านทุกพื้นที่ที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณปิยนุชนะครับผมอยู่ทางพุ่นและตำบลศรีลามอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับน้ำมันนวดสูตรเย็น2กระปุกนะครับ300บาทแล้วก็คุณพ่อราตรีบุญสอนทางไส้ทองนะครับอำเภอศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูกาแฟ1กล่อง350บาทคุณสุนีศรีมงคลนะครับทางตำบลโนนโพอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดสูตรร้อนนะครับคุณพ่อไพบุญจันทรานะครับทางตำบลหนองคาอำเภอปทุมราชวงศ์สายจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าคุณหนูขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่เทียนพักดีสุวรรณทางตำบลโพไซนะครับอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101กาละใส่เส้น1กระปุก450บาทนะครับขอบุญขอบคุณคุณพ่อสายยนต์มั่นคงนะครับทางสามพราวอำเภอเมืองอุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรร้อนนะครับคุณพ่อยมทางตำบลน้ำกำธาตุพนมนครพนมกระใส่เส้น1กระปุกสายตาอีกนะครับ1กระปุก 1,100 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดเขียวนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่บัวการ
1: โอ้ยลูกหลา
0: จ้า
1: เบาผิว
0: ครับผม
1: แม่บัวการเด้อนี่เด้อลูกหลาเป็นเบาผิวเบาม่วนเลยว่า
0: โอ้ครับผมจ้า
1: เดี๋ยวแม่กินก็เด้อวันนี้เบิดเด้อลูกหลาเด้อ
0: จ้าได้ครับแม่ครับ
1: แม่วันกินนอนเบิดแม่อยากขอฟังเส้นเราขอเรื่องสามใดมาน้อง
0: ได้ครับพี่แม่ได้เลยเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังเด้อแม่เด้อ
1: เจ้าสองแห้งสองแห้งสามเด้อลูกหลานเด
0: ้
1: อ
0: ได้ครับผมได้เปิดสู่ฟังครับ
1: แม่เต้นไส้แม่แปดสิบกว่าปีแล้ว
0: โอ้คือสีมวนแท้เนาะเนาะจ้าเดี๋ยวจังไหนเด้อลูกเปิดสู่ฟังเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บัวการจาริอุดนะครับทางตำบลบุงอำเภอเมืองนะครับอำนาจเจริญนะครับผม090ครับ2927444ครับ0902927444นะครับคุณพ่อลือนะครับอีปอโตมาบางเนืองนี่ติดสอกนะครับผมคุยบ่ท่านดีจบนะครับบ่ท่านได้ถามคุณพ่ออยู่บ่ท่านได้ถามคุณแม่อยู่นะครับว่าของชำรวยอีแม่สิเอาอันใดเนาะว่าซั่นสายมันก็เลยขาดไปนะครับจังได๋กะอีแม่พ่อเพิ่นโทรมาบางนึงนี่นะครับจังได๋กะโทรมาใหม่เด้อพ่อเด้อนะครับผม0902927444 090ครับ292744นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าลุงป่าน้าอาโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบบุญขอบคุณนะครับทุกออเดอร์ทั้ง30กว่าออเดอร์นะครับ ครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับผู้เบาดิวกริตานันนะครับผมพ่อแม่แฟนเพลงแฟนรายการที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาเบาดิวได้เลยหน้าใหม่และก็หลังใหม่ได้เลยนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่ติ๋มทางแก่ดำครับมหาสารคามไอ้แม่ว่ายังคล่องค่อยท่าจุ่งบวงม่องเก่าในไรแม่ว่าอย่างคอยที่ซอยเดิมกาแฟ2 กล่อง600 บาทจะส่งให้มื้อนี้ได้แม่เด้อ

ผลงานเพลงนะครับฝากตรงส่งไปถึงคุณพ่อหรือสิงขอนอ่านทางห้วยหยางนะครับทางบัวใหญ่ทางปูนและครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับทางจังหวัดนครราชสีมาคุณพ่อเป็นสั่งสายตา1กระปุกนะครับกระใส่เส้นอีก1กระปุกกาแฟอีก1กล่องของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับเป็นยอด 1,450 บาทพ่อโทรมาหลังไม่วังหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวคุณแม่ว่าแม่ขอฟังเพลงน้ำเด้อเบาเดียวเด้อขอฟังเพลงเล่าอีแม่ว่าเอาจัดไปเนาะอีแม่หนึ่งผลงานเพลงครับจากดอกอ้อเพชรภูไทย

อายเอ้ยเปิ้นว่าเป็นผัวนั้นอย่าหุนหันพันแลนแม่นบ่แม่นก็ให้ฟังเมียเว้าโตเจ้าอย่าเล่าเถียงเพิ่นว่าอย่าไปหาเถียงเถียงเมียนั่นน่ะเถียงจังได๋ก็บ่สนะดอกเฮามีมือมีตีนอยู่อย่าไปย่านแหมปากก็มีบ่แม่นติมือก็มีตีนก็มีถ้าเป็นผู้ชายแหมอันยามเมียจมเมียดาจังสี่เฮากะมือเฮานี่แล้วใส่ให้เป็นประโยชน์ตัวนบตัววายตัวขอโทษครับตัวปากก็มีอยู่แหมยกขาหน้าขึ้นตัวขอโทษครับว่าตัวอันนี้จะไปหาเถียงข้อเป็นเอ็นใส่เขาเถียงยังไงก็บ่สนะดอกไม่หย่าไม่ยิ่งอ่ะเนาะยอมรับผิดโลดนึกว่าสิเก่งเว้ยตีนก็มีเนี่ยมือก็มีมือวายตีนแลนเถอะสวัสดีครับพ่อบ้านสมุนไพรก่อนคำครับเดี๋ยวรับสายครับฮัลโหลฮัลโหลสบายดีสวัสดีครับครับผมนี่ฮาวขออนุญาตวางสายครับเพื่อนคือว่าปากกับเฮาบาดนี้อ้ายเนาะเห็นว่าผู้หายกับปากน้ำแน่แม่เราเว้ยเราปากของลูกกับมีอาขึ้นดีอีหลีเด้อขึ้นดีอีหลีบ่เปิ้นว่าอย่าสิขึ้นเสียงเมียงบ้านสิลำคั่นปล่อยด่าเนาะเมียเงินหามาก็ให้เมียเมียนไว้เงินเจ้าจังเรายังย่ามศูนย์กับย่าสุมาปังๆไปลงใส่สิ่งของอันนี้พิษข้องทำให้จืดจำดอกเอาไว้แนวใดเมียอยากใดอยากขัดใจให้เฝ้าแลนเสียเงินเป็นแสนเจ้าอย่าหยั่นเสียเงินล้านเจ้าอย่ากลัวตัวการเป็นผัวเมียนี่ผัวดีเมียจังอยู่ท่านว่าผัวบ่ฮู้เมียสิหายนายนี้เด้เมียบอกนั่นบอกนี่บ่แม่นเขาลำไล่ได้แม่หญ้าแม่ยิ่งนะอยากให้ใส่ใจฟังแล้วก็ปรับปรุงโตบางทั้งเวียกการงานสร้างเบิดทุกทางโดยชอบประกอบข้องพาบ้านแนวนั้นมันจังสิสมสันตัวนออย่าไปง่มเมาบ้าเหล่ายาน้ำมูให้มันดูมันสั่งกินได้แต่ผ่อนคลายสันตัวเอาจักป๋องสองป๋องกับพ่อแล้วบอยแมนมากินจนหัวล่าน้ำอยู่นี่ห้อยมันบ่ไหวดิเบิ่งตัวเวลาเวลาเบิดเบิดเวลาครับเมื่ออื่นเวลาเที่ยงพบปะกับผมใหม่ครับสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: 290-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

0: ั้งคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสาย
2: มีสิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
4: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ําไล่เห็นน้ํา
2: จ้าจ้า
1: ไอ้มันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
2: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี่
2: ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ่
1: เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
5: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

สบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันหนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร090 292 7444 090 292 7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกะจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกมูสักุหน้านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไว้ไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
0: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียง

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายค่ะแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ตอนรับเขาสู้ช่วงของรายการนะคะนี่คือนาน่าว่าไรตินั่นเองดำเนินรายการโดยค่ะดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะลูกสาวลาล้านสาวลาของอีพ่ออีแม่ขึ้นฮาดขึ้นเวทีขานรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมเวลาเก่าจะแม่จ๋านะคะเวลาเดิมคุณพ่อจ๋านะคะจากเที่ยงถึงบ่ายสองจันถึงศุกร์นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะเจอกันตอน4โมงแรงหอด6โมงแรง2ชั่วโมงโดยประมาณเจอกันแบบนี้เป็นประจำส่งงานเพลงเพราะๆค่ะเป็นความสุขนะคะเป็นรอยยิ้มนะคะเป็นแรงใจให้แก่กันและกันหนึ่งในทีมงานของบานสมุนไพรก่อนค่ำนะคะขึ้นฮาดขึ้นเวทีคือเก่าเหมือนเดิมอยากได้สินค้าจากบานก่อนค่ำกดโทรศัพท์เขามาได้เลยค่ะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะพ่อ
1: ครับ
0: จ้า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้กาแฟสัก2กล่องนี่ดื้อ
0: จ้าพอเป็นกาแฟ2กล่อง
1: อันก็มันก็ใช้เส้นกล่องนึง
0: กาแฟ2ก็ใส่เส้นนึง
1: กล่องนึง
0: จ้า
1: ครับอันน้ำมันเขียวอีกขวดนึง
0: จ้าน้ำมันเขียวอันนี้จะเป็นตัวแถมบ่คะพ่อ
1: ฮะ
0: น้ำมันเขียวพอจะเป็นซื้อหรือพอจะเอาเป็นแถมนะคะ
1: เอาเป็นซื้อ
0: เอาเป็นซื้อน้ำมันเขียว1
1: ครับผม
0: จ้าแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะ
1: เพราะตอนนี้อะไรกุ้งนั่งอ่ะมีเป็นเงินตัวอะไรหรือ
0: เป็นเงินเท่าใดเดี๋ยวกุ้งนั่งคำนวณให้นะคะกาแฟ2กล่อง600 600บวกกระใสเส้น1กระปุก450บวกน้ำมันเขียวขวด195นะจ๊ะพ่อจ๋า
1: ตัวไหนครับ
0: จ้าถ้าน้ำมันเขียวขวดเดียว195ถ้าซื้อ2ขวด300พอเอาขวดเดียวเนาะ
1: ครับผม
0: จ้าเป็นยอด 1,245 ได้ของแถมชิ้นหนึ่งค่ะพ่อ
1: ครับผม
0: ของแถมพอเอาอย่างดีค่ะจ้าของแถมพอเอาอย่างดีค่ะ
1: ครับผม
0: จ้าพอฟังในโทรศัพท์นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะของแถมพอได้ชิ้นหนึ่งจะพอเอาอย่างดี
1: ก็มีตัวนี้กุ้งน่ากันกับเบอร์เก้าน้องตรงนั่งเนาะ
0: พ่อจ๋าพ่อคะ
1: อะไรครับ
0: พ่อเอาของแถมอย่างดีครับพ่อได้ของแถมชิ้นหนึ่ง
1: ของแถมอันนวดเย็นแล้วเนี่ยสุดเย็นได้
0: จ้าเอาเป็นนวดสุดเย็นเนาะพ่อเนาะ
1: ครับผม
0: ได้จะพ่อเดี๋ยวลูกสาวส่งไปให้
1: ครับขอเพลงได้กุ้งนั่งด้วย
0: ค่ะเพลงอย่างดีคะ
1: โอ้รักนี่ไม่ขอลืมนะกุ้งนั่ง
0: บุ้ยคือส่งเสียงเล็กเสียงหน่อยค่ะ
1: เพลงเหมือนชีวิตชีวาตัว
0: จิ๋วเสียงเล็กเสียงหน่อยเลยแหมรักนี้อะไรนะคะรักนี
1: ้ครับผมว่าไงต้องสิ่งสุขสายแฟนเพลงของกุ้งนั่งอุตส่าห์ควรนะกุ้งนั่งเนาะ
0: จ้าซื้อเพลงรักนี้ยังกะค่ะพ่ออีกจักรอบ
1: รักนี้ไม่ขอลืมของน้องใหม่เมืองชุมแพ
0: รรักนี้ไม่ขอลืมโอ้ผมมีความลึกยุบฝังใจได้เนี่ย
1: รักพิเศษรักนี้ไม่ขอลืม
0: ได้จ้าพ่อเดี๋ยวส่งให้ค่ะ
1: ครับผมโชคดี
0: ขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะขอบคุณอีพ่อบุตรดาชัยนาทด้วยกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ได้ยินบ่
0: จ๋ากุ้งนั่งรับสายได้ยินจ้ะแม
2: ่ของฮอดแล้วฮอดเมื่อกี้น
0: ่
2: ะ
0: อ๋อถึงแล้วครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
2: ครบถ้วนอยู่เคยเบิ่งอยู่แต่บ่ให้เอากล้องขึ้นไปหรอ
0: นี่ยกนิ้วโป้งให้เลย
2: ฮอดแล้วเด้อ
0: จักมือถึงค่ะแม่มือเดียวติ
2: ก็ซั่งเมื่อวาน
0: ซั่งเมื่อวานอ๋อเมื่อวานนี่มื้อนี้ได้ของแล้ว
2: ก็มื้อนี้ก็ฮอดตอนเที่ยงนั่นล่ะ
0: จ้ะถึง1วันพอดีเป๊ะๆเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้าขอบคุณแม่หลายๆที่โทรมาแจ้งอีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
2: อยากฟังเพลงดอกจันประหารใจวะ
0: ดอกจันประหารใจ เอ้ยแม่เอาอีกเบอร์นึงแม่เอาอีกเบอร์นึงโทรมาบ่ค่ะมันคือบ่ขึ้นซื้อแม่
2: เอ้า
0: เบอร์เก่าแม่บ่
2: เจียงเดี๋ยวนี้เหรอ
0: ติอ๋อปกติถ้ามันจะต้องขึ้นซื้อโอเคจ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวลูกสาวส่งเพลงไปให้เนาะแม่เนาะ
2: จ้าเดี๋ยวก่อนนั้นอันตานี่ขึ้นแบบไรน่ะ
0: บำรุงสายตาให้กินก้อนอาหารเสาร์เม็ดหนึ่งก้อนอาหารแรง
2: ก็ได้ยินนะ
0: จ้าแม่แม่ได้ยินบ่คะแม
2: ่ก็ได้ยิน
0: จ้า
2: ได้ยินบ่ได้ยินสายตามกินจังไรน่ะ
0: ค่ะกินก่อนอาหารเช้า1เม็ดก่อนอาหารเย็นอีก1เม็ดนะคะ
2: โอ้ก้อนอาหาร
0: จ้ากินก้อนอาหารจ้าแม
2: ่จ้า
0: ขอบคุณจ้าแม่จ้าขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่บำรุงสายตานะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สร้างสื่อเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำไปนะคะใครที่จริงๆขังกลองจะมีเขียนแจงไว้อยู่แต่ว่าเข้าใจเลยจะแม่มันตัวเล็กมากๆตัวหนังสือน้อยหน่อยผู้ลังก้นเดี๋ยวเอาแว่นขยายผลได้ไปอ่านนะคะก็ถ้าเป็นบำรุงสายตาให้กินก่อนอาหารเช้าเม็ดหนึ่งก่อนอาหารเย็นอีกเม็ดหนึ่งได้เลยนะคะ0902927444 0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะคุณนาง
0: จ้าค่ะแม่
2: ค
0: ่
2: ะฝนตกไหมเมื่อคืนนี้ลูกสาว
0: เมื่อคืนอุ๊ตกแห้งค่ะแม่ตกแห้งอยู่เด้
2: เออตกแห้งอยู่บนโดนอยู่พี่
0: จ้าค่ะ
2: ลูกจ้าแม่พอดีไปขอฟังเพลงเด้อ
0: ค่ะเพลงหยังคะ
2: ไอ้กระต่ายไม้จัน
0: กระต่ายไม้จันเป็นของเล่าเด้เนาะ
2: จ้าเพลงไอ้ยังก็เขาเหตุการณ์ไอ้ยังก็เขาเหตุไม้หน่อยแม่
0: จ้ะที่เป็นศิลปินลาวใช่ไหมคะแม
2: ่ศิริยังก
0: ็ศิริอันใดเนาะที่เป็นศิลปินลาวลองเหมือนบ่ค่ะ
2: จ้าจ้า
0: โอเคเอาเดี๋ยวคงนั่งทรงไห่เนาะ
2: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่ตะไคร้หอมด้วยก็แล้วกันกระต่ายไม้จันนะคะเป็นเวอร์ชันของศิลปินจากซปป.ลาวนะคะสักครู่เดี๋ยวคงนั่งเปิดไฮค่ะ0902927444ผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำนำมาฝากเอามาตอนคือเก่าเหมือนเดิมแม่จ๋าดูแลสุขภาพของเราแล้วก็คนที่เรารักได้เลยบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยแน่นอนนะคะ1กล่องค่ะบรรจุทั้งเบิด10ซองนะคะราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางถ้าซื้อ2กล่องนะคะ600บาทแล้วก็ถ้าเป็นโปร4กล่องนะคะ4กล่อง 1,000 บาทได้ของแถมพร้อมค่ะสำหรับใครที่สั่งซื้อเป็นโปร4กล่องพันเดียวของแถมเลือกใดมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นสบู่ก้อนคำก็ได้เหมือนกันนะคะเลือกได้1ชิ้นนะคะ0902927444กาแฟก่อนค่ำใส่สมุนไพรเข้าไปทั้งหมด32ชนิดค่ะเรียกเดี๋ยวว่าไส้แบบอัดแน่นจริงๆนะคะมีทั้งตัวคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเฉพาะคอลลาเจนตัวเดียวนี่ไส้3โตค่ะคอลลาเจนไทท2คอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไตรเปปไทด์1กล่องราคา350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวแล้วก็อีก1โปรค่ะถ้าเป็นผู้ใดที่อยากจะได้แบบชุดใหญ่ไปเลยเฉพาะกาแฟย่างเดียวค่ะ8กล่อง 2,000 บาทนะคะ8กล่อง 2,000 บาทของแถมถ้าเป็นชิ้นเล็กนะคะยังเช่นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่เหล่านี้เลือกได้2ชิ้นเลยสำหรับของแถมแต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นของแถมชิ้นใหญ่เลือกได้1ชิ้นนะคะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก้อนคำก็ได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สบายดี
0: จ๋าสบายดีค่ะ
3: เป็นได้ฝนตกว่าทั้งฝน
0: ฝนเมื่อคืนนี่ตกอยู่ค่ะพี
3: ่ครับจังนั้นสั่งว่าตกเด้
0: เอาเหรออุ้ยแม่แรงบ
3: ่มันกับมันฝ้ากับบ่นี่ดอกมันเป็นลิ้นๆเป็นจังได๋เป็นบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
0: อาจสิเป็นย่อมๆเนาะอาจจะบ่ทั่วฟ้าค่ะ
3: ฟ้าไกลดินของแดงจิตตะกอนให้อายเด้อ
0: ฟ้าไกลดิน
3: ของแดงจิตตะกอน
0: อ๋อจ้า
3: ผมฟังอยู่เสมอบนเวลาโทรตำรวจแน่ไปหน้าแน่
0: ตีโอ้บันนี้บ่ได้โทรหากุ้งนั่งโดนกุ้งนั่งลืมฉายาได้หนิเดี๋ยวซื้ออย่างก่อน
3: สวนน้ำ
0: อ๋อพี่สวนน้ำนะโอเคจ้าพี
3: ่แล้วไอ้ขาไม่ทั้งนอนสังแล้ว
0: ตีโอไปอยู่ทั้งพุ่นเหรอเนาะ
3: ครับมาอยู่สายเดียวแล้ว
0: สายเดียวคืออย่างค่ะ
3: มาอยู่พันสายยาพันสายเดียวนะ
0: อ๋อโอเคจ้ะพี
3: ่มาแต่งเพิ่นแล้วล่ะเรียบร้อยแล้ว
0: ป๊าดเป็นเจ้าบ่าวหมาดๆตอนนี้ไหม
3: ครับแต่งเพิ่นแล้วได้หลายเดือนแล้ว
0: จ้ะเอายินดีน้ำเด้อไอเด้อ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: กับฟังก็เสมอล่ะตามบ่ได้ใครได้โทรค่ะตำสา
0: โอ้ตำสาเอามาฝากจักโหลเนี่ยเปียง
3: ซึ่งเฮ็ดตาเฮ็ดไ
0: ข่ม
3: าอยู
0: ่ขยันขยันนี่ล่ะเขาบอกว่าคนขยันอยู่ใส่ก็ลำบากเด
3: ้ครับน้ำมันต้องกับไปหน้าไปยามรอบยามได้
0: จ้ะโอเคค่ะพี่ขอบคุณพี่หลายๆเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสอนสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับพี่สวนนามนะคะสวัสดีค่ะ
4: ก็รอวันที่27
5: ฮัลโหลจ้า
0: สวัสดีค่ะกุ้งนางรับสายค่ะ
5: ค่ะอันก้อนค่ำแม่นบัจจานี่
0: จ้าบานก้อนค่ำค่ะแม่
5: อันอยากสั่งกาแฟจ้า
0: จ้าคุณแม่เอากี่กล่องดีคะ
5: เอา1,000นะจ้า
0: จ้ากาแฟ1เอากาแฟ4กล่อง1,000เดียวได้ของแถมจ้าแม
5: ่แม่ยังเป็นเจ้าคนสวย
0: จ้าอุ้ยบอกถึกใจไปจัก3อย่างซะเปียงของแถม ของแถมมีเสื้อค่ะแม่ผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟ
5: เอาได้บ่จ้าเอาแบบอื่นได้บ่จ้าม
0: ันต้องได้แถมนะจ๊ะแม่จ๋าถ้าเป็นโปรอันนี้4กล่อง
5: แม่นบ่จ้า
0: จ๋าหรือถ้าแบบนึงมันจะเป็น1,000 บาทไม่มีของแถมได้กาแฟ3กล่องน้ำมันนวด2ขวด
5: จ้าเอาแบบบ่เอาเสื้อผ้าแบบนี้นะจ๊ะ
0: จ๋ากะสั่นแม่เอาเป็นกาแฟ3แล้วก็น้ำมันนวด2นะคะ
6: แม่
0: เอาแบบนี้บ่ค่ะ
6: เอากาแฟมันไม่พอเนาะเอาแบบ
5: ถ้ากาแฟ4ล่ะจ้ะลูก
0: จ้ะถ้ากาแฟ4ก็จะได้ของแถมจ้ะแม่บังคับอีแม่เอาของแถมเด้เนี่ย
5: เอาอย่างนอกคนสวยนะ
0: เอาแบบ
5: เอาเป็นยานวดได้บ่จ้ะลูก
0: จ้ะแถมเป็นนวดสูตรไหนดีคะมีร้อนกับเย็น
5: เอาสูตรร้อนนะจ้ะ
0: จ้ะเป็นสูตรร้อนเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: ป๊าดเป็นคนแรกลูกค้าที่ต้องขยันขย่อยเอาของแถมแม่จ๋าแม่เคยสั่งบ่
5: อันเคยสั่งค่ะสั่งของมาเมื่อนี้จ้ะของมาสั่งไอ้ยานวด1,000แล้วก็กาแฟเป็น1,200น่ะจ้ะลูก
0: อ๋อบัดนี้แม่จะสั่งไม้มันบ่ค่ะอันนี
5: ้ค่ะค่ะ
0: อ๋อ
5: สั่งไม้จ้ะ
0: สั่งไม้0เดี๋ยวคงนั่งเบิ่งข้อมูลแมปแป๊บนึงนะคะ061 429
5: 5487
0: 5487จากคุณ
5: ชลบุรีค่ะ
0: จากคุณรัตนาพรแก้วจันทร์นะคะ
5: จ้า
0: อ๋อโอ้อยู่ชลบุรี
5: จ้า
0: จ้าบางละมุงเนาะแม่เนาะใดจ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกมานี่ปกติกี่วันถึงจ้าแม่ของแม
5: ่สั่งเมื่อวานกับคนสุดหล่ออ
0: ๋อสุดหล่อ2
5: ว
0: ั
5: น2วันวันที่2วันนี้วันที่3วันนี้จ้ะคนสวย
0: โอ้คนสวยก็จะส่ง2วันเหมือนกันละแม่
5: จ้าขอเพลงให้พี่ภาพรได้บ่จ๊ะ
0: จ้าซื้อเพลงหยังนะคะ
5: เพลงอะไรนะฮักสาวเฒ่า
0: ฮักสาวเฒ่าฮักสาวเฒ่า
5: อันมอบจากลงจากไอ้ให้หัวใต้เด้อจ้ะเด
0: ้อให้อะไรนะจ๊ะแม่หัวใต
5: ้ให้แท้ไอ้ลงมันที่บ้านหัวขัวใต
0: ้หัวใต
5: ้ค่ะ
0: จ้าได้ค่ะแม่จ๋าได้ลูกสาวเปิดให้
5: จ้าคุณสวย
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
5: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับคุณแม่รัตนาพรแก้วจันทร์เอิญแม่หรือเอิญพีดีบ่เนี่ยฟังเสียงน่าจะยังไม่เท่าไหร่เนาะแม่เนาะนะคะน่าจะยังเป็นสาวอยู่เด้ฟังเสียงกุ้งนั่งว่านะคะรอบนี้เอาเป็นกาแฟก้อนคำ4กล่องนะคะ 1,000 บาทแล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอเพลงเขามาน้ำค่ะฮักสาวเฒ่านะคะส่งไปทางบ้านหัวขัวไต่นะคะพี่น้องแฟนรายการที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทุกท่านด้วยรักนี้ไม่ขอลืมความรักโดยเฉพาะนะคะเขาบอกว่าใครที่เจอเป็นแบบรักแรกครั้งแรกคนแรกโอ้ยอันนี้หลายคนบอกว่ามันลืมไม่ได้จริงๆ
7: ประจำดวงใจ
0: ส่งงานเพลงนี้ไปค่ะสำหรับนะคะคุณพ่อบุตรดาเสียงหน่อยเสียงใหญ่พอเนี่ยพอนะคะบอกเรื่องเพลงนี้ส่งไปตามคำขอค่ะ

0: ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันแน่ซั่นเอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ํา
4: จ้าอย่าลืมกันแล้วกันค่ะแม่จ๋าสำหรับใครที่ปวดเส้นเอ็นตึงนะคะเคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวหรือแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใส่น้ำมันนวดก่อนค่ำของเรานะคะไปท่าไปถูไปนวดนะคะบรรเทาอาการได้เลยนะคะ1 ขวด195 บาทถ้าซื้อ2 ขวด300 บาทนะคะโดยน้ำมันนวดก่อนค่ำจะมี2 สูตรค่ะสูตรร้อนและสูตรเย็นนะคะถ้าสูตรฮ้อนจะนะคะขวดแล้วก็เนื้อครีมจะสีดำนะคะถ้าเป็นสูตรเย็นทั้งขวดแล้วก็เนื้อครีมจะสีขาวนะคะสอบถามรายละเอียดค่ะหรือโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444นะคะ0902927444นะคะขอบคุณฝากร่วมไปถึงค่ะสำหรับยากระไสเซนก่อนค่ำนะคะถ้าผู้ใดที่รู้สึกว่าอาการปวดมันเยอะมันมากจริงๆนะคะใส่น้ำมันนวดในการนวดนะคะบรรเทาอาการจากภายนอกนะคะแล้วก็กินเป็นกระไสเซนก่อนค่ำนะคะเพื่อดูแลจากภายในได้เลยสำหรับยากระไสเซนก่อนค่ำบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือเรื้อรังนะคะ1 กระปุกมีทั้งหมด30 เม็ดราคาถ้าซื้อกระปุกเดียวค่ะ450 บาทถ้าซื้อ2 กระปุกนะคะ1,000เอาขออภัยค่ะถ้าซื้อ2

กระปุก900ตกเลขได้แม่คำนวณไปคำนวณมาเอาก็สิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันบ่ค่ะถ้า2กระปุก900บาทนะคะถ้าซื้อ3กระปุกได้ส่วนลดแล้วก็ได้ของแถมสำหรับกระใสเซ็นก่อนค่ำ3กระปุกนะคะ 1,200 บาทของแถมเลือกได้ค่ะก็จะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวหรือจะเป็นสบู่ก้อนคำนะคะก็ได้เช่นเดียวกันติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้เลย0902927444ค่ะ0902927444ขอบคุณน้องแบงค์นะคะขอเพลงมาเป็นขอโทษแม่ลูกแพรักนะคะฝากตอนไปถึงแฟนรายการทุกพื้นที่การรับฟัง

0: ดอกจานประหารใจส่งเนื้องานเพลงนี้ค่ะของทางด่านผิวมนแค้นกันคูนนะคะความสุขไปด้วยนะคะฟังเพลงมวลๆกันไปค่ะหลากหลายพื้นที่น้ำกันนะคะหลายจังหวัดด้วยกันนะคะสำหรับคลื่นที่รับสัญญาณออกอากาศนะคะของบ้านก้อนคำของเราตอนนี้ทั้งหมดเลยค่ะคือ19คลื่นความถี่นะคะ19คลื่นความถี่แต่ว่าสระแก้วยังคงมีการส่องบำรุงเครื่องทรงกันอยู่นะคะมีพี่มิตรไมค์วัฒนาโทรมาถามอยู่ว่าเอ๊ะคือบ่ได้ยินเสียงวางสั่นเขาได้การบ่อ่ายแล้วค่ะคงนั่งเขาได้การบ่คือบ่ได้ยินเสียงนะคะมีการซ่อมบำรุงเครื่องส่งอยู่นะคะสำหรับที่สระแก้วเนาะนะคะทักทายไปค่ะหลายพื้นที่เลยบ่ว่าจะเป็นทั้งด่านจังหวัดอุดรนะคะก็จะมี2คลื่นด้วยกันค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับฟังทางโซนอุดรนะคะก็จะมีคลื่นหลักเลยของพี่บอยสุนทรชัย 106.75 ออกอากาศจากอำเภอเมืองนะคะมาวินเรดิโอหรือว่าจะเป็นนะคะที่อำเภอศรีธาตุ 104.25 นะคะคลื่นชนะชัยเรดิโอส่วนทางขอนแก่นค่ะมี3คลื่นน้ำกันนะคะอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ90.25 นะคะเพื่อนใจเรดิโอนะคะแล้วก็คลื่นที่อำเภอกระนวล 100.75 นะคะของป๋าสมาร์ทนะคะซอสมาร์ทเรดิโอแล้วก็ที่อำเภอภูเวียงนะคะ 99.75 ส่วนสกลนคร3คลื่นน้ำกันค่ะพี่น้องแฟนรายการคุณพ่อคุณแม่ทางสกลนครก็จะมีที่บรรจงโปรโมชั่นออกอากาศอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะความถี่ 98.25 หรือจะเป็นเลิฟเรดิโอนะคะออกอากาศอยู่ที่อำเภอภูพาน 98.0 แล้วก็นะคะอำเภอสว่างแดนดินนะคะคลื่น 107.50 นะคะชมดาวเรดิโอส่วนทั้งด่านจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็1คลื่นคลื่นคนภูธรค่ะ 101.0 ออกอากาศอยู่ที่อำเภอโน่นสังนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: จ้าค่ะพี
1: ่เอาเพลงจ้า
0: เอาเพลงอย่างดีค่ะ
1: อย่
0: า
1: เด้อ
0: จ้าเพลงอย่างก็ค่ะ
1: ทำบาปประโลง
0: ทำบาปประโลงเนาะ
1: จ้าฝากให้สุขเสียงสายเด
0: ้
1: อ
0: ได้ค่ะพี
1: ่พี่เสียสนามไหม
0: จ้า
1: เออมันยินเสียงโดนแล้ว
0: มันบ่ได้ยินแล้วบ่ได้ฟังมันบ่
1: ซุมบัว
0: ถ้าได้ฟังถ้าฟังนี่ก็จะได้ยินกันเสมออยู่เด้นะคะขอบคุณสำหรับนะคะพี่ดอกรักสีม่วงน้ำกันแล้วกันนะคะแล้วก็ทักทายไปที่ขันนครพนมน้ำนะคะคลื่นอำเภอธาตุพนมนะคะ 99.50 จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ 104.25 นะคะส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนี่3คลื่นด้วยกันนะคะมีออกอากาศที่อำเภอเมืองค่ะ 90.75 นะคะหรืออำเภอสีเมืองใหม่นะคะ95.0 แล้วก็อำเภอน้ำยืนนะคะ 103.75 นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ1คลื่นความถี่ออกอากาศอยู่อำเภอหนองไผ่นะคะ 96.75 นะคะส่วนจังหวัดสระแก้วก็จะเป็นคลื่น 101.50 จังหวัดนครนายกนะคะ 98.75 และนะคะร่วมไปถึงที่คลื่นจังหวัดนครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนาง 100.50 ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับคุณสวย
0: ค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะพี
2: ่โอ้ยเสียงหวานเนาะ
0: หวานบ่ค่ะน้ำตาลลอยโล
2: ่อดบ่ล่นทนบ่ได้กันเลยได้โทรอยู่ดี
0: โอ้จ้าขอบคุณมากๆเลยอยากฟังเพลงหยังค่ะพี
2: ่หมู่บ่ว่าขึ้นฮอดได้ได
0: ้หมู่บ่ว่าขึ้นฮอดเนาะ
2: แต่สายลงไปมีกี่เนี่ยได้
0: จ้าพี่ดอกรักสีม่วง
2: ครับแล้วเราเต็มๆเนี่ยได
0: ้ได้เลยค่ะพี
2: ่เราอยู่ตั้งไหนแล้ว
0: โอ้ยกุ้งนั่งกระจำว่าได้อยู่พี่ดอกรักสีม่วงข้างใดบอกในเด้อเอ่ยเด้อผู้เบา
2: ค
0: ำ
2: หน้าไม้น้ำได้คนใส่ได
0: ้โอเคค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไอ้ไส้จากทางโน้นสังน้ำกระแล้วกันนะคะหูบ่าวว่าขึ้นหอดพิเศษพิเศษแขนๆไปสำหรับพี่ดอกรักสีม่วงกระต่ายไม้จันนะคะจากคุณแม่ตะไคร่หอมแนะนำกันเข้ามาสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำค่ะสอบถามได้เลยนะคะบ่ว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำค่ะ

0: เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคงนางติดต่อกลับเนาะจ้าจ้าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวคุณนางติดต่อกลับนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่บอกว่าจะโอนนะคะคือระบบของบ้านก้อนคำสามารถจ่ายได้2ช่องทางนะคะ1เก็บเงินปลายทางหรือใครไม่สะดวกให้เก็บเงินปลายทางสามารถโอนได้นะคะเดี๋ยวคุณนางเอานะคะเบอร์บัญชีให้สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะคะสายเมื่อสักครู่อยากได้เป็นกาแฟ4กล่องนะคะ4กล่อง 1,000 บาทแล้วก็ได้ของแถมด้วยนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะ0902927444นะคะ0902927444นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้ากับบ้านก้อนคำของเราได้เลยค่ะนะคะเบอร์โทร0902927444นะคะตอนนี้โปรโมชั่นดีๆหลายโปรเลยจ้าแม่จ๋าใครที่อยากได้สินค้าจากบ้านก้อนคำสามารถคละสินค้าได้นะคะถ้าครบ 1,000 บาทนะคะถ้าครบ 1,000 บาทได้ของแถมนะคะเอายั่งกระไดจ้าแม่นะคะให้มันครบพันหนึ่งของแถมได้ชิ้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดนะคะสื่อไปจนครบก็คือในรอบเดียวครบ 2,000 นะคะสามารถเลือกของแถมได้2ชิ้นหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้1ชิ้นนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะแม
1: ่ขอฟังเพลงแม่
0: จ้าจะไม่เอาเพลงใดดีคะ
1: ฉันคิดถึงแทบขาดใจ
0: คิดถึงแทบขาดใจ
1: เพลงของยุ่ยว่าเขาจะไ
0: หนอ๋อเดี๋ยวลูกสาวลองกดเบิ้งเนาะแม่เนาะคิดถึงแทบขาดใจ
1: ยังตายแล้วนะจ๊ะแม่เมื่อกี้เมืองใหม่
0: จ้าคุณแม่ชวีวันใช่ไหมคะ
1: จ
0: ้าจ้าแม่เดี๋ยวถึงคิวลูกสาวสงไห่เนาะแม่เน
1: า
0: ะค่ะขอบคุณนี่แม่หลายๆกันแล้วกันค่ะขอบคุณคุณแม่ชวีวันโลหะพรมด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนั่งรับสายค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล
2: ครับ
0: จ้าคุณนั่งรับสายค่ะ
2: บอกอากาศว่าครับ
0: พี่โทษจากที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะพี
2: ่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
0: ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดปกติผิดฟังใดบ่ค่ะอยู่ร้อยเอ็ดหรือจังใด
2: อยู่ฟังอยู่แถวพี่รับอยู่ตอนนี้แถวอยู่ในวิทยุเห็นรับอย
0: ู่ในวิทยุมีเสียงออกบ่ค่ะพี
2: ่ว่าเสียงผู้สาวเสียงผู้หญิงกันนี่เสียงผู้หญิงกันแช่แช
0: ่หมายถึงในวิทยุไม่ใช่คลื่นบ้านก้อนคำใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แต่หมายถึงปกติพี่ฟังได้ใช่ไหมคะ
2: ฟังได
0: ้แต่วันนี้ฟังไม่ได้เป็นคลื่นอื่นใช่ไหมคะ
2: ไม่ก็คลื่นนี่แหละเหมือนคุณรับโทรศัพท์แต่เป็นผู้หญิง
0: แต่เป็นผู้หญิง
2: แก่ที่มันโทรมันคนแก่โทรเข้าไป
0: อ๋อจากใช่ๆค่ะพี่มันจะดีเลย์ค่ะมันจะช้ากว่านิดนึงให้ฟังในโทรศัพท์ไว้ก่อนค่ะใช่ค่ะ
2: ผมก็เลยโทรด
0: ูอ๋อค่ะพี่ถูกต้องแล้วค่ะมันดีเลย์นิดนึงมันเป็นออนไลน์อะค่ะเป็นลิงก์ไปลิงก์สัญญาณไปจะช้านิดนึง
2: รู้อยู
0: ่
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: ครับ
0: จ้าพี่
2: มีจะโทรขอเพลง
0: อ๋อจ้าเพลงอะไรดีคะ
2: คอยเธอที่เบอร์เดิม
0: คอยเธอที่เบอร์เดิม
2: ครับผม
0: โอเคจ้าพี่จากที่ร้อยเอ็ดนะคะ
2: โอเคค่ะคนที่เธอรัก
0: คือยังไงนะคะคุณนั่งงง
2: ผมอะไรคนที่เธอรักจากคนที่เธอรัก
0: จากคนที่เธอรัก
2: ครับผม
0: ไปกัน
2: ได้ยินไหม
0: หมายถึงเพลงเหรอคะพี
2: ่ไม่คนขอนี่แหละ
0: จากคนหมายถึงว่าชื่อคนที่เธอรักใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อ๋อโอเคจ้ะพี่จ๋าเดี๋ยวคุณนั่งส่งให้ขอบคุณมากๆค่ะ
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันไอ้ทรายจากทั้ง101นะคะซื้อฉายาว่า จากคนที่เธอรักนะคะคอยเธอที่เบอร์เดิมนะคะเดี๋ยวถึงคิวกุ้งนั่งเปิดไห่กันแล้วกัน0902927444เบิ้งเวลาเรากุ้งนั่งปิดเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะพักแป๊บเดียวชั่วโมงหน้านะคะกลับมาอยู่กับกุ้งนั่งต่อแต่ว่าจริงๆช่วงพักไม่ได้ไปไหนคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำสามารถที่จะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมค่ะ0902927444

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพัสหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตา
2: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
4: จ้าจ้า
5: ว้ายยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
4: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
5: ป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
5: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
4: ่ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
5: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
5: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
4: เอาอันนี้ไป
5: อีหยังล่ะนี่ยาย
4: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
5: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
4: เออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

เสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ามมันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียง

0: นะคะทุกท่านค่ะตอนรับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปุญญาตายายนะคะทุกท่านเลยเข้าสู่เบรกที่2กันนะคะชั่วโมงที่2ของรายการค่ะนาทีของกุ้งนางนะคะส่งเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะตอนรับมากกับเพลงนี้นี่คือฟ้าไกลดินหนึ่งงานเพลงมวนๆค่ะของพี่แดงจิตตกรนะคะฝากไปตามคำขอพร้อมกันแล้วกันค่ะจากพี่สวนน้ำ
1: ทิ้งเจ้านามังอาจคิดมารังเจ้านอนเป็นเพื่อนฟ้า
0: ตอนนี้ใหญ่เฮี้ยนใหญ่ซ่านละนะคะไปอยู่ทางน้นสังยินดีด้วยนะคะโอ้งานแต่งบ่เอิญหน่องเลยเนาะนี่เน
1: า
0: ะนะคะขอให้มีความสุขมากๆกันแล้วกันค่ะ0902927444นะคะตอนรับกันเข้ามาค่ะหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก้อนคำดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคุณรับนาทีอีก1ชั่วโมงจะแม่จ๋านะคะอยู่กับลูกสาวยาวถึงบ่าย2
1: สุดท้ายป้าก็ไปไกล
0: นะคะขอบคุณสำหรับนะคะออเดอร์ด้วยกันแล้วกันนะคะจากคุณแม่เดี๋ยวนะจ๊ะแม่จ๋าลูกสาวเบิ่งซื้ออีแม่ก่อนสั่ง6กล่องพุ่นเด้นะคะคุณแม่กัญญาชัยตาแสงอยู่ที่นะคะตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะรอบนี้เอาเหมือนเดิมเลยค่ะรอบที่แล้วกับเป๊ะๆแบบนี้คือกันกาแฟก้อนคำ6กล่องนะคะ 1,500 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสุดเย็นนะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณสุริยรัตน์พันธวีอยู่อำเภอหนำคุณค่ะจังหวัดอุบลราชธานีสั่งกาแฟก่อนค่ำ1กล่อง350บาทนะคะขอบคุณคุณมุกแก้วเรืองนะคะอยู่ตำบลโคกกลางอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผักคนหนูนะคะยอดนี้โอนเรียบร้อยนะคะดังนั้นรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะก็ประมาณสัก 1-2 วันนะคะขอบคุณร่วมไปถึงนางสาวเพ็ญสิริยงแก้วนะคะอยู่ที่ตำบลว่ารินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสร้างเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำนะคะเอา2กระปุก 1,300 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นขอบคุณคุณพ่อปุตตาชัยนาทนะคะหรือว่าพ่อน้องพักแวน2นั่นเองค่ะอยู่ตำบลหน้าว่าเอาขออภัยค่ะตำบลว่าทองตาไล่ตาไล่ตำบลว่าทองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเซนก่อนค่ำ1กระปุกน้ำมันเขียวก่อนค่ำอีกขวดหนึ่งค่ะยอดรวมเป็น 1,245 เป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดเย็นขอบคุณแม่กองพลนามอินค่ะอีแม่อยู่ตำบลกุดจิกอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งกาแฟก้อน1กล่อง350บาทนะคะขอบคุณคุณรัตนพรแก้วจันทร์อยู่ที่นะคะจังหวัดชลบุรีสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนค่ะสวัสดีค่ะครับผมน้องแบงค์ว่างใดก็ครับครับครับผม
2: พี่สาว
0: ครับ
2: หาผู้สาวให้จะคนเนี้ย
0: หาผู้สาวให้จะคนเนี้ยพนัน
2: ยายผู้สาวจะคนมือบุ้มคุยมือผู้สาว
0: จ้าเดี๋ยวถ้ามีผู้สาวโทรมาเดี๋ยวพี่ว่าไฮเดอร์ว่าไฮเดอร์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสาวเลยอ่ะยังไม่มีสาวสาวโทรเข้ามาเลย
2: ผู้สาวจะคนเนี้ย
0: โอเคเดี๋ยวถ้าครับผมครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีผู้สาวเดี๋ยวพี่พูดให้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะสวัสดีค่ะ
3: ฮ
0: ั
3: ลโหล
0: จ๋ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม่
3: จ
0: ้
3: าม
0: า
3: ดับไปเลยอ่ะบ่นนี
0: ้จ้าได้ยินบ่คะแม่
4: ฮ
0: ั
4: ลโหล
0: ค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
4: ท่านบ้านก่อนค่ําบ่ครับ
0: จ้าบ้านก่อนค่ําค่ะ
4: เอาผมสั่งอันนั้นนะครับผมสั่งกาแฟ2กล่องยาไก่สินกล่องนึงครับ
0: จ้ากาแฟ2แล้วก็กระใสเส้น1เนาะพี่เนาะ
4: ครับผม
0: จ้ายอดรวมเป็น 1,050 บาทได้ของแถมค่ะพี
4: ่ผ้าขนหนูครับผ้าขนหนูครับ
0: แถมเป็นผ้าขนหนู จ้าคุณนั่งขอซื้อทียูในการจัดทรงนะคะ
4: อันนั้นผมเคยสั่งอยู่แล้วมีบ่อยู่ไหน
0: หันอ๋อเดี๋ยวคงนั่งดูตามเป็นเบอร์เก้าป่ะค่ะเบอร์นี้ที่ใส่โทรมาใช้เบอร์เดิมโทรใช่ไหมคะสักครู่นะคะ
4: คือวัวสีพิเศษสีนะครับ
0: จะ0949705413จะแม่บัววิเศษสีนะคะ
4: ครับผม
0: จะบ้านเลขที่134หมู่4ตำบลแก้งกอกอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลจากข้อมูลถูกต้องนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานส่งออกไข่มือนีประมาณมืออื่นมือฮื้อถึงค่ะ
4: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ
4: ครับผม
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับออเดอร์ล่าสุดนะคะส่งในนามของคุณแม่บัวแม่บัววิเศษศรีนะคะอยู่ที่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเอาเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุก450นะคะหยอดร่วมเป็นพันกับ50บาทนะคะส่วนของแถมเอาเป็นผ่าขนหนูนะคะเดี๋ยวทีมงานแพ็คใส่กล่องให้จัดส่งออกวันนี้นะคะประมาณมืออื่นหรือมือฮื้อของถึงนะคะ1ถึง2วันโดยประมาณนะคะรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะจ่ายเฉพาะค่าสินค้ามีหลายคนถามมากเหมือนกันด้วยแม่ว่ามีค่าส่งปะหนอนะคะไม่มีค่าส่งนะคะไม่มีค่าส่งจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางแต่จักหน่อยสำหรับใครที่สั่งสบู่ก่อนค่ำนะคะถ้าเป็นสบู่ก้อนค่ำถ้าสั่งสบู่ย่างเดียวโดยที่สั่งบ่ถึง1โหลจะแม่จ๋าขออนุญาตขอค่าส่งจัก50บาทนะคะแต่ถ้าแม่บ่อยากเสียค่าส่ง50บาทนะคะสามารถสั่งซื้อสบู่กี่ก้อนก็ได้นะคะสบู่ก่อนค่ำกี่ก้อนก็ได้1ก้อน2ก้อน3ก้อนก็ได้ให้สั่งซื้อพ่วงกับสินค้าตัวอื่นของบ้านก้อนค่ำนะคะไปนำแบบนั้นจะบ่ได้เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดค่ะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444สบู่ของบ้านก่อนค่ำมี2สูตรนะคะมีสูตรอาบน้ำแล้วก็สูตรล้างหน้าถ้าสูตรอาบน้ำก้อนละ75บาทถ้าสูตรล้างหน้าก้อนละ85บาทค่ะ

0: คุณนั่งรับสายค่ะ
1: อ
0: ัน
1: อยากได้กาแฟนะ
0: จ้ะกาแฟเอาจากกล่องดีค่ะ
1: เอา2
0: กาแฟ2กล่อง
1: ครับอันแต่กระใสเส้นนี่ยังก่อน
0: จ้ะกระใสเส้นนะคะ
1: เออกล่องนึง
0: กระใสเส้นกล่องนึงค่ะพ
1: ่
0: อ
1: เออ
0: จ้ะเป็นพันกับ50บาทนี่พอได้ของแถมค่ะ
1: อันนี้บอกซื้อเตี๋ย
0: จ้ะของแถมพอเอาอย่างดีค่ะได้ของแถมชิ้นหนึ่งค่ะพ่อ
1: เอาย้อนนวดละ
0: แถมนวดมีสูตรร้อนกับเย็นค่ะพ่อจ้ะ
1: เอา
0: สูตรไหนเอาสูตรร้อนจ้ะวันนี้คุณนั่งขอซื้อที่ยู่อีพ่อค่ะ
1: ทองคูณ
0: จ้ะคุณพ่อทองคูณบอกค่ะพ
1: ่อทองคูณจองผม
0: พ่อทองคูณนามสกุลอะไรนะคะ
1: จองผม
0: ซองบอกค่ะพ่อซอง
1: ซอง
0: ผมซองผมบ้านเลขที่เท่าไหร่คะพ่อ
1: 270
0: ค่ะหมู่ที่
1: หมู่ที่8
0: ตำบล
1: บึงพะไล
0: บึงพะไลจ้ะอำเภอหยังคะพ
1: ่
0: อ
1: แก้งสนามนางนั
0: ่นแก้งสนามนางโคราชเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: จ้าได้จะพอเดี๋ยวส่งออกมือนี่ประมาณมืออื่นมือฮื้อถึงนะคะจ้าอันนี้เบอร์โทรพ่อเองเลยเป็นบ่ค่ะพ่อ
1: กล้องหลานอยู่นี่ละอยู่เฮียนเดียวกันนี่ละ
0: เฮียนเดียวกันเดี๋ยวจะมีคนส่งโทรหาพ่ออาจจะประมาณมืออื่นมือฮื้อ
2: ต้องให้เขาโทรมาเบอร์นี้
1: หรอเออโทรมาเบอร์นี้ละ
0: เบอร์ลงท้าย8754ได้เลยเนาะพ่อเนาะ
1: เออ
0: ค่ะจ้าพ่อขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพ่อขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อทองคูณซองผมเนาะพ่อเนาะนามสกุล278หมู่8ตำบลบึงพะไลอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำค่ะ2กล่อง600บาทแล้วก็กระใสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุก450นะคะยอดรวมเป็น 1,000 กับ50บาทนะคะได้ของแถมชิ้นหนึ่งยี่พอเลือกเป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำเอาสูตรร้อนเป็นตัวแถมนะคะขอบคุณยี่พอไล่ๆกันแล้วกันค่ะสำหรับสินค้าจากบ้านก้อนค่ำดูแลสุขภาพจ้าแม่จ๋านะคะคุณพ่อทุกท่านเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้านใดนะคะผู้ใดที่เพิ่งหันมาเจอกันนะคะเพิ่งหมุนมาพอนะคะบ้านก้อนคำก็เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเบื้องก้อนก็ได้นะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ถ้าเกิดใครที่ฟังมาแล้วระยะหนึ่งหมั่นใจตัดสินใจได้แล้วนะคะสั่งซื้อกับบ้านก้อนคำได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: จ้าแม่
3: พอดีแม่โทรนำของอะไรน้ำมัน
0: ค่ะ
3: หมู่บ้านนี่ล่ะ
0: จ้าแม่
3: อันพอดีบ่เห็นมาส่งแม่ก็เลยโทรไปวังหันว่าแม่ละทาของมาส่งอยู่โรงเรียนก้าวหน้าแม่อันมันมีปัญหาต้นทางแม่ว่างานว่าของยิ่งเข้าระบบบ่ได้อีหยังนี่ล่ะแม่บ่ฮู้เรื่อง
0: แม่โทรหาขนส่งเขาบอกว่างสั่นแม่ค่ะโอเคเดี๋ยวกูนั่งแจง
3: มันมีปัญหาอันของยิ่งเข้าระบบบ่ได้แม่มันแม่โทรถามต้นทางเบิ่งว่าสั่น
0: เดี๋ยวอีแม่รอบแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวกุ้งนั่งให้ทีมงานติดต่อไปที่ขนส่งแล้วก็ได้ข้อมูลแบบใดเดี๋ยวทีมงานจะโทรหาแม่นะคะ
3: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากรบกวนนะโอ้ย
0: กุ้งนั่งนึกว่าแม่ได
3: ้
0: กุ้งนั่งนึกว่าแม่ได้แล้วอ่ะ
3: บอจังว่าแม่กระถาหรือสิมาส่งมือนี่บอเพราะว่าโทรหาเมื่อวานเพิ่นอาจจะประมาณทั้งนี้เพิ่นมาส่งบ้านนี่มันจนบายแล้วแม่ก็ได้โทรหาอีกนะ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานติดต่อที่ขนส่งเบื้องก่อนเนาะแม่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่หลายๆกันแล้วกันค่ะอีแม่กระทากินหลายมื้อแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงให้ทีมงานติดต่อกลับอีแม่นะคะแป๊บนึงเนาะแม่เนาะ0902927444นะคะ0902927444สำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำนะคะติดต่อได้เลยค่ะแม่นะคะดูแลสุขภาพกันแม่เมาะจ๋าลูกสาวรับสายแม่บ่ท่านแม่เมาะบุญเกิดนะคะอีแม่กดไมค์อีกจักรอบนึงนะคะพอดีติดสายสอนเมื่อสักครู่นะคะ0902927444สวัสดีค่ะแม่เมาะ
4: อยากได้ยาน
0: วดน้ำมันนวด
4: ค่ะ
0: 2ขวดสูตรไหนจะแม่เมาะจ๋า
4: สูตรร้อนหมดค่ะ
0: สูตรร้อน
4: หมดทั้ง2ขวด
0: ทั้ง2เลยได้จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งให้แม่ประมาณสัก2วันถึงนะคะ
4: ค่ะ
0: จ้าขอบคุณแม่ม็อกค่ะ
4: จะเก่ากับวันเดียวว
0: ันเดียวใช่ไหมแม่ถึงแสดงว่าน่าจะอิรอบเก่าขอบคุณแม่ม็อกหลายๆค่ะ
4: ค่ะ
0: สวัสดี
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แม่ม็อกบอกวันเดียวถึงโอ้ยดีใจน้ำผู้ใดมือเดียวหอดสวัสดีค่ะ
5: ชมุนไทยก้อนคำครับ
0: จ้ากงนั่งรับสายค่ะอันนี้เบอร์โทรแม่บุญทรงบ่ค่ะอีพ่อจ๋า
5: ครับครับ
0: อ๋อพ่อแม่บุญทรงด้วงลำพันแสดงว่าซื้ออีแม่เนาะพ่อเนาะ
5: ครับครับ
0: จ้าจ้าพ่ออีพ่ออยากได้อีหยังมื้อนี
5: ่เอายาบำรุงสายตา2กล่องครับ
0: สายตา2กระปุก 1,300 ได้ของแถมจ้าพ
5: ่อเอายานวดครับ
0: แถมเป็นนวดจ้าสูตรได้ดี
5: ค่ะ
0: ได้จ้าพ่อ
5: สูตรนอนครับ
0: เอาเป็นนวดสูตรร้อนกะทรงในนามของแม่บุญทรงดวงลำพันคือเก่าเนาะพ่อเนาะ
5: ครับครับ
0: ได้จ้าพ่อจ้าเดี๋ยวทีมงานทรงออกไข่รอรับที่บ้านเหมือนเดิมนะคะ
5: คร
0: ับขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณนี่พ่อค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะสินค้าจากบ้านก่อนค่ำดูแลสุขภาพนะคะร่างกายของเรา

ดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปั่วกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิว

รู้ให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

นี่คือกับทำบาปบ่ลงนะคะหนึ่งงานเพลงของพี่สิริพรนำไปพงกับเพลงนี้ขอขมานะคะจากนะคะพี่ดอกรักสีม่วงนะคะฝากตอนไปแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะแต่ว่ายังดีที่มีเบรกเด้เนี่ยติดเบรกไว้ก่อนนะคะบางคนเขาบอกว่านะคะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่เนื้อคู่มันเยอะมือแล้วก็เขาบอกกระจายตัวนำไปตามจุดต่างๆคุณลงก้นไปมองใดมีมองหันเด้แม่บ่ธรรมดาเด้ไปเหตุงานอยู่มองหันมองนี้มีไปสู่จังหวัดกะมีเนื้อคู่กระจายตัว0902927444ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันด้วยนะคะอยู่กับกุ้งนางค่ะบ้านสมุนไพรก้อนคำนะคะหนึ่งในทีมงานดูแลคุณพ่อคุณแม่กันอยู่เป็นประจำกับรายการสดๆจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงถึงบ่ายสองเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน16:00 หอด18:00 แรงกาแฟก้อนคำค่ะน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำแล้วก็น้ำมันเขียวก้อนคำ

เนี่ยน้องแบงบอกว่านะคะอยากให้พี่กุ้งนั่งหาผู้สาวให้แน่ว่าจังสันน้องแบงคิดดีแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าคนในอยากออกนะคะคนนอกก็อยากเข่าเด้คนในนี่โอ้เอื่อมละอาเหลือเกินนะคะแต่ว่าคนนอกก็มีความรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดเนาะจริงๆน้องแบงค์เนี่ยนะคะพี่กุ้งนั่งว่าไม่เหมาะกับการจะมีผู้สาวนะเพราะดูแล้วนี่น่าจะรักแบบปักอกปักใจเด้นะคะรักมากก็ไม่ดีเพราะเป็นอย่างเดียวเขาสิตัวคือก้นกรเห็นบ่เขาตัวนะคะถ้ามีรักครั้งใหม่ก็อาจจะเป็นเหมือนอีรอบเดิมก็ได้นะคะประเภทแบบนะคะถ้าได้แบบรักแล้วก็แบบเต็มที่ไปเลยเมนบอหนองแบงนะคะให้เกินร้อยเดี๋ยวจะถือเขาตัวสันเดย์พี่กุ้งนั่งเลยว่าไม่น่าจะเหมาะนะ0902927444ค่ะฝากโปรโมชั่นนะคะสำหรับผู้ใดที่อยากจะได้กาแฟก่อนค่ำน้ำอยากได้น้ำมันหนวดพร้อมเลือกเป็นสูตรนี้ก็ได้เป็นโปรนี่บ่แม่นสูตรนี่ตลาดบ่ผิดนะคะเป็นโปรนี้ค่ะลดราคาจากพันกว่าบาทเหลือแค่พันเดียวได้กาแฟก่อนค่ำไป3กล่องได้น้ำมันหนวดก่อนค่ำไปอีก2ขวดนะคะจ่ายแค่พันเดียวเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะหรือว่าจะเอาเป็นนะคะบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกกระใสเส้นก้อนคำอีก1กระปุกนะคะถ้าเป็นโปรลดราคาเหลือแค่พันเดียวเท่านั้นนะคะบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกนะคะกระใสเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุกนะคะถ้าเป็นราคาปกติอยู่ที่ 1,100 บาทจะได้ของแถมนะคะแต่ถ้าเกิดบ่เอาของแถมค่ะราคาลดเหลือแค่พันเดียวพันท้วนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสั่งซื้อนะคะติดต่อได้เลย0902927444นะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตาฝ้าฟ้างสายตาพร่ามัวค่ะดูแลดวงตานะคะสุขภาพดวงตาของเราด้วยสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำจะแม่จ๋ากระปุกหนึ่งนี่จะมีทั้งเบิด30 เม็ด30แคปซูลนั่นเองนะคะราคาขายถ้าอีเมลซื้อกระปุกเดียวกะ650บาทถ้าซื้อ2กระปุกกะ 1,300 ได้ของแถมแต่ว่าถ้าเกิดบ่เอาของแถมนะคะราคาจะลดลงมาเหลืออยู่ที่ 1,200 บาทเท่านั้นหรือจะเอาเป็นโปร3กระปุกไปเลยจ้ะแม่บำรุงสายตาก่อนค่ำ3กระปุกได้ส่วนลดและก็ได้ของแถมนํา3กระปุก 1,800 บาทของแถมเลือกได้2ชิ้นนะคะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก้อนคำของแถมเหล่านี้แม่เลือกได้2ชิ้นเลยหรือว่าจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่เลือกได้1ชิ้นค่ะมีวิทยุผ้าห่มกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้านะคะหรือจะเลือกเป็นกาแฟก่อนค่ำ1กล่องก็ได้คือกันโทร0902927444ค่ะ

0: ู่บ่ว่าคิดฮอดนะคะความรู้สึกบ่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบคิดฮอดคิดถึงความรู้สึกความรักต่างๆนานานะคะเพิ่นบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามเนาะแม่เนาะนะคะแค่คิดนี่ก็ยิ้มตามแล้วเด้ถ้าใครที่มีความรู้สึกแบบนี้สังเกตได้ง่ายๆเขาจะสดชื่นค่ะสดชื่นเลยนะคะพ่อสิอยากหัวเบิดมือเพิ่นเด้ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะมีความสุขกับการฟังเพลงเวลาใกล้มืดแล้วจ้าแม่จ๋าโค้งสุดท้าย
1: คือน้ําซาน
0: ะคะโค้งสุดท้ายทายสุดละนะคะขอบคุณทุกคําสั่งซื้อค่ะขอบพระคุณทุกออเดอร์นะคะคุณพ่อคุณแม่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ําเข้ามาบ่ว่าจะเป็นคุณพ่อทองคูณซองผมอยู่โคราชค่ะกาแฟก้อนคํา2กล่องกระใสเส้นก้อนคํา1กระปุกยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ํามันนวดสุดฮอน
1: พอกันมา
0: ขอบคุณนะคะคุณแม่บุญส่งด้วงรําพันนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ2กระปุก 1,300 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสุดหอนขอบคุณแม่เมาะบุญเกิดนะคะอยู่สกลนครสั่งเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสุดหอนค่ะ2ขวด300บาทขอบคุณสำหรับแม่บัววิเศษศรีนะคะอยู่อุบลราชธานีสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำ1กระปุกยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูขอบคุณแม่กัญญาชัยตาแสงค่ะอยู่มหาสารคามแม่สร้างกาแฟก่อนค่ำ6กล่อง 1,500 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นขอบคุณคุณสุเรียรัตน์พันทวีนะคะอยู่จังหวัดอุบลค่ะสร้างกาแฟก่อนค่ำ1กล่อง350บาทขอบคุณคุณมุกแก้วเรืองนะคะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญสร้างกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง1,000 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูแล้วก็ขอบคุณนะคะนางสาวเพ็ญสิริยงแก้วค่ะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ2กระปุกนะคะ 1,300 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นขอบคุณสำหรับคุณพ่อบุตรดาชัยนาฏนะคะอยู่ผู้เวียงขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำ1กระปุกน้ำมันเขียวก่อนค่ำอีกขวดนึงค่ะยอดรวมเป็น 1,245 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำสูตรเย็นขอบคุณแม่กองพลนามอินค่ะยุกาลสินสั่งกาแฟกล่องหนึ่ง350บาทขอบคุณคุณรัตนพรแก้วจันนะคะยูชนบุรีสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำซีกล่องค่ะ 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำสูตรร้อนนะคะขอบคุณทุกออเดอร์เวลากงนั่งเบิดแล้วจ้าแม่จ๋าต้องไปแล้วส่งตอนหน้าที่ต่อไปดีเจดิวกฤตนันค่ะมาหอดมาถึงแล้วมาท่วงเก้าอี้แล้วส่งต่อหน้าที่ต่อไปดีเจดิวกฤตนันส่วนงานเพลงบ่ท่านค่ะไอไส้จากทางร้อยเอ็ดนะคะคอยเธอที่เบอร์เดิมบ่ท่านไอขออนุญาตโอนรวมเสียกับผลงานเพลงนี้กันแล้วกันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงจากจังหวัดสกลนครโปรดเตรียมเทียบเวลาเคารพธงชาติเวลา18 นาฬิกาครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ย ผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป

0: อ้ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันทั้งซั่นเอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน0902927444ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444 หั่นยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบ
1: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธง

0: มีคนเก่าเราก็กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซมเป๊ปากแป๊ะๆพ่อแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาเราเลยค่ะ

0: พี่น้องเอ๋ยคันได้ยินคําเว้าขมในในอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อขมขี่เพียภายนาหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถื่อกินหลับก่อยยังสิโอแม่นอ้าวหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห้านครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าเวเวขันกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนั่งห้านตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้ากราบเฮือนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี่นาเบานาสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยลูกไส้หลาอีแม่คนเก่าผู้เหล่าบ่กินยาบ่สูบน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักแขวบ่สีหนีบ่ใส่บอยสุนทรชัยคนเก่าเจ้าเดิมครับที่เพิ่มเติมก็คือเอาสิ่งดีมีประโยชน์มาฝากออนตอนเอ็นแตนอีพออีเมียเหมียนเดิมเช่นเคยบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำครับกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสมุนไพรสกัดกว่า32ชนิดผู้เฒ่าผู้บ่เคยกินกาแฟฟูสูงไว้ก็สามารถทานได้ครับเพราะว่าเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำเราเน้นที่สารสกัดของสมุนไพรผู้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันปวดกับหมออยู่ก็เอาไปกินคู่กันได้นะครับผู้ที่หัวใจสั้นบ่เคยกินกาแฟกินแล้วสิหักสิทนก็กินได้ครับสำหรับกาแฟก้อนคำเพราะว่าเป็นกาแฟสมุนไพรที่คาเฟอีนต่ำเบิ่งแย่งอีพออีเมียอีหลีนะครับเนาะสวัสดีครับแม่สาคร
1: จ้านุ่มบอยแม่สั่งกาแฟสี่กล่องนะจ้าก
0: าแฟสี่กล่อง 1,000 บาทอีเมลยังแถม
1: เอาผ้าขนหนูก็ได้
0: ผ้าขนหนูเนาะแม่เนาะรอบนี้เนาะ
1: จ้าจ้าอีเมลก็เลยที่อีเมลไปเอาเตียงยุดพุ่นละสกุลกันละ
0: อ๋อครับอีเมลครับเอาเดินทางตลอดปลอดภัยค่ะขายลำรวยเด้อแม่สาครเด้อ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับมื้อเช้ากะอุ่นหนาฟ้าคั่งครับด้วยพี่น้องเฮาที่ซอยกันสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามาหลายนะครับบ่าวบอยกะสิทยอยลงออเดอร์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่อังคณากลุ่มจอหอจากขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่พันธิพาบุญเที่ยงจากนั้นยุ่งสีถาดครับกะไสเซน6กระปุก 2,400 บาทของแถมเอาเป็นนวดร้อนเย็น1คู่นะครับแม่แต้มจิตอังคาจากเตาง่อยสกลนครกาแฟ4นวดเย็น21,300 บาทแถมนวดเย็นขอเพลงฮักแท้หนุ่มวัดบ้านไกลไว้คิวแรกแล้วก็มีอีเมลอย่างเนาะอีเมลคู่รักครับขอเพลงชีวิตชาวหน้าไหวเพิ่นสั่งกาแฟซีกล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นอีกชุด2นี่กระใสเสียนกระบำรุงสายตาแถมนวดเย็นคือกันว่าสั่นชีวิตชาวหน้าของชวีวันดำเนินนี่ขอไว้2คิวเหรอเด้ขอบคุณแม่พี่กุลสุปัญญาครับอีเมลเอาบำรุงสายตา1กระปุก650บาทนะครับเพิ่นข้างบ้านเพื่อนฝากสั่งมาว่าสั่นร่วมไปถึงแม่สมควรร่วมสุขครับจากบันคอนุ่นสังนะครับเพื่อนว่าเอากาแฟ2กล่อง600บาทอีเมหายไปหลายเดือนบ่แม่นยังได้บ่อยว่าสั่นอีเมถูกรถบิ๊กไบค์ชนขาหัก2ท่อนเลยว่าสั่นหัวกะไข้แน่เอาอีเมผมให้ขึ้นมาไวๆนะครับแข็งแรงไวๆเด้อแม่เด้อลูกไส้หลาเป็นกำลังใจให้อีเมอยู่มองนี้ครับร่วมไปถึงในส่วนของคุณบุญโฮมจันทโชติจากนนท์น้ำแท่งครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ2กล่อง600บาทแม่บุญทรงบุษราค่ำจากปังกูนนสังบำรุงสายตา1กระปุกอีพ่อหลักชัยราตรีจากบูเปื่อยน้ำยืนกาแฟ2หนวดร้อน1เย็น1อันใดที่ผมรับสายแล้วผมยังบ่ทันได้ลงออเดอร์ต้องกราบขออภัยครับไม่ว่าจะเป็นแม่วิไลไพรหนูสีอันนี้น่าจะเป็นกาแฟ2นะถ้าผมจำบ่ผิดแล้วก็อีกหลายๆเจ้าครับคุณสุมาลีคู่ที่นาคุณคุณพัชนีจำปานะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่นะยังไม่มีชื่อแต่ว่ามีบันทึกเสียงไว้อยู่เดี๋ยวผมสิทยอยลงให้ครับโอ้มือเศร้านี่รู้สึกว่าคึกคักแต่เศร้าแต่เสียวเลยเอาเป็นว่าไปตามคิวนะครับเนาะคิวแรกคุณแม่แต้มจิตอังคะครับจากทางเต่างอยขอไว้ฮักแท้นุ่มบันไกลเอกพลมุนตะการครับอีเมลเพื่อนอยากฟังทรงเป็นความสุขความสบายใจไปหาอีพอผมอีเมลผมสุนาสุตาครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

พ่อแม่เอ้ยเมษายนไกลไปแล้วพฤษภาผัดมาต่อฝนตกลงจากจนใบหญ้ากระปงมาพวกชาวนาก็เตรียมไว้ทั้งไถกับผาดกันเสือกไว้สิไถดันว่าฮุดหน้าฟังเสียงจ้าคนเฒ่าสวยฮอดมืออื่นพ่อเฒ่าจำบอกลูกบ่

ข้างไปโค้งเหี่ยวเหี่ยวคือเกี่ยวพ่อเฒ่าจำบอกไว้ปีนั้นจังสิดีมาเต็มที่แต่ผู้หน้าไกลบ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกอ่อนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถนาขาดไปถาพ่อได้โจกถึงงานแม่บักหำอยู่บ้านก็เฝ้าตื่นคือกันเตรียมเอาปืนมาดังไฟเป่าฟูทั้งฟูเสียงมีไฟควนกลุ่มในกลัวลูกหอมๆกระบองกล่อมเชื่อไว้เอาน้ำไว้ใส่มวยน้ำหวดแล้วเอาเข้ามามาเศร้าสองมือจับหวดมาซุบหมอเสียงลูกอ้อให้ไว้ไว้ควยลูกเมียพ่อลูกรับเมียผัดเฝ้าหาถ้วยพ้องจองตับประแดกใส่ถ้วยเกลือตื้มแถมน้ำสิใจไปหน้าเซ่พ่อบักคำไปแล้วเสียงเงิน

็ได้ทั้งฝ่าว่าพ้องเดินมือนึงอุ้มลูกหน่อยฝ่าเล็งลงหน้าขวากับขวาทั้งโตกับผัดค่อยกินเขาเสร็จดีแล้วลงดำจะไว้ไว้แขนนูลูกหน่อยใบเสียงให้กระสร้างมันมือเนียงคันตุ่มอยู่ในหน้าสวยไม้ไม้แดดเผาทั้งห่อนขอบอยากมีน้ำบานเศร้าหน้าจังหน้ากำหน้าดำดำเมียนเศร้าหน้าเฮ็ดเลี้ยงพวกพี่น้องคนเฒ่าจังจะเดินคนจังเอิญมากระดูกสันหลังหันบ่มีเศร้าหน้าบ่ได้เป็นเมืองบ้านพ่อจะเสร็จดำแล้วตาเว้นเจ้าค่ายคำ

กายไปแล้วพืชสภาพัดมาต่อฝนตกลงจากจากจนใบหญ้ากระโปรงมาพวกชาวนาก็เตรียมไว้ทั้งไถกับผาดกันเสือกไว้สิไถดันว่าฮดหน้าฟังเสียงจ้าคนเฒ่าสวยฮอดมื้ออื่นพ่อเฒ่าจำบอกผู้บ้าน

0: ข้างไปโค้งเหี่ยวๆคือเกี่ยวพ่อเฒ่าจำบอกไว้ปีนั้นจังสิดีมาเต็มที่แต่ผู้หน้าใส่บ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกอ่อนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถนาขาดใบถ่าพ่อได้โจขึ้นงานเมียบักหำอยู่บ้านก็เฝ้าตื่นคือกันเตรียมเอาปืนมาดังไฟเป่าฟูทั้งฟูเสียงมีไฟคนกลุ่มในครัวลูกหอมหอมกระบองกล่อมเชี่ยวไว้เอาน้ำไว้ใส่มวยน้ำหวดแล้วเอาเข้ามาเศร้าสองมือจับหวดมาซุบหมอเสียงลูกอ้อให้ไว้ไว้กวยลูกเน่พ่อลูกรับเม่ผัดฝ่าหาถ้วยพ้องจองตักประแดกใส่ถ้วยเกลือเติมแถมน้ำสิได้ไปหน้าเซ่พ่อบักหำไปแล้วเสียงเงินไก่แซวแซวกระเป๋าตื่นเตือนใส่กันพองเบานั้นทั้งเท่า
1: ปราบสิบทิศภาคสองตอนที่131อาญานรกจากบทประพันธ์ของสิงขอนร้อยตำรวจตรีอังโกนร้อยเวรหนุ่มยังคงถามต่อไปอีกโดยใช้วิชาชีพที่เรียนมาอย่างเต็มที่และทำราวกับว่าไม่มีมือปราบสิบแผ่นดินกับมือปราบหน้าซื่ออยู่ในบริเวณนั้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับเซ็นรับงานบ้านพักล่ะครับคุณหมอเคยปรารภเรื่องนี้กับท่านรองบ้างไหมเพราะมีข่าวออกมาว่าสร้างผิดแบบแปลนเล็กน้อยเรื่องนี้ก็เหมือนกันแฟนผมไม่เคยพูดอะไรเลยปกติไม่ชอบเป็นคนที่เก็บงำอะไรนะแต่นี่ไม่เห็นอะไรเลยผมเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้เองจากท่านผู้กำกับของคุณนั่นแหละที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาพันตำรวจโทเอกรัตน์ตอบไปตามความเป็นจริงแกร้อยเวรหนุ่มหน่วยก้านดีคนนี้ซึ่งใครจะหมดหวังกระผมคงรบกวนท่านแค่นี้ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมือปราบสิบแผ่นดินเรียกไว้ในเมื่อไม่ได้อะไรเลยคุณจะตั้งประเด็นอะไรยังไงอีกบอกผมมาสิร้อยเวรกระผมจะเร่งสอบพยานแวดล้อมอีกหลายๆปากครับผมเพื่อตั้งประเด็นให้ได้เวลาเนี้ยทางตากงาทิ้งน้ำหนักไปในประเด็นใดตามที่ได้ตั้งขึ้น3ประเด็นนั่นน่ะพลตำรวจโทสงครามถามเสียงเกล้ายังไม่ได้ทิ้งน้ำหนักในประเด็นใดประเด็นหนึ่งครับผมเพราะสิ่งบอกเหตุเบาะแสพยานแวดล้อมหลักฐานต่างๆเราไม่ได้อะไรเลยครับท่านเอกรัตน์คุณให้เบอร์โทรมือถืออังกูลไปด้วยเพื่อจะได้ติดต่อกันถ้ามีอะไรคืบหน้าครับท่านอังกูลให้เบอร์ติดต่อได้กับรองเอกรัตน์ด้วยครับผมร้อยเวรหนุ่มหน่วยก้านดีกับรองผู้กำกับหนุ่มสามีผู้ตายต่างก็ให้เบอร์โทรศัพท์แก่กันตามคำสั่งของมือปราบสิบแผ่นดินจากนั้นร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทรปิติก็อำลากลับเชื่อใจได้หรือว่าสงครามพลตำรวจตรีวินถามขึ้นแบบมีประสบการณ์สูงเองคิดว่าโดนรุ่นพี่กลืนไปแล้วอย่างนั้นหรือว่าวินกูเห็นมามากแล้ววะถ้าดีทีเหลวทั้งนั้นเงินไม่มากาไม่เป็นทั้งนั้นเฮ้ยวินเงินไม่มากาไม่เป็นนั่นมันซื้อเสียงนะเพื่อนมือปราบสิบแผ่นดินแย้งมือปราบหน้าซื่อมันก็คือกันนั่นแหละว่างานที่ไม่ได้เงินแม่งขยันกันวันเดียวจากนั้นหน้าเหลือแต่สองนิ้วลองสิถ้าเป็นคดีที่รู้ว่าได้เงินแล้วก็แม่งทำกันเป็นอดตาหลับขับตานอนอ้าวก็เงินคือแก้วสารพัดนึกไม่ใช่เหรอสงครามมึงอย่าพูดแบบนี้กับกูนะกูไม่มีอารมณ์จะพูดเล่นกับมึงหรอกรู้ไหมกูแค้นแทนเอกรัตน์มันแทบจะลากเลือดออกมาเป็นริมๆอยู่แล้วนะเนี่ยมือปราบหน้าซื่อวินวันทาผู้ที่จริงจังกับทุกสถานการณ์กระแทกเสียงคุณเอากับมือปราบสิบแผ่นดินเพื่อนรักข้ากกแค้น

0: แผนเอกรัฐไม่น้อยไปกว่าเองหรอกแต่อย่าเพิ่งมองอังกูลมันนั่นง่ายร้ายเกินไปมันอาจจะเป็นเพชรเม็ดใหม่ที่เจิดจรัสขึ้นอีกดวงหนึ่งประดับวงการตำรวจไทยก็เป็นได้เคลื่อนลูกเก่าเช่นเองก็ข่านับวันจะโรยราลงไปทุกทีไม่รู้ละกูต้องมองแบบนั้นไว้ก่อนนี่เอกรัฐครับท่านรองผู้กำกับหนุ่มรับคำเบาๆผมดูแล้วคุณเองก็ไม่มีสักประเด็นในใจใช่ไหมเนี่ยพลตำรวจตรีวินอย่างความคิดใช่ครับท่านเพราะผมนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าวัชรีไปทำอะไรไว้จนถึงกับถูกฆ่าแกงแบบนี้เรามีอะไรจะพูดกันเสมอไม่ปล่อยให้เรื่องนั้นๆผ่านไปโดยเด็ดขาดแม้วัชรีจะนอนที่ต้นตองเราคุยกันทางโทรศัพท์ตลอดเวลาครับเฮ้องมเข็มในมหาสมุทรจริงๆเหรอเนี่ยพลตำรวจโทสงครามเอ่ยขึ้นพร้อมทั้งถอนใจหนักหน่วงออกมาขณะนั้นนายเวรของมือปราบสิบแผ่นดินได้นำหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาด้วยท่าทางที่ไม่ค่อยจะเต็มใจนักเพราะถูกสั่งห้ามใครเข้ามาในบริเวณเว้นมีความจำเป็นขออนุญาตครับมีอะไรอีกล่ะนายเวรแล้วนั่นใครสงครามถามเสียงกร้าวขึ้นมาอีกก่อนที่นายเวรจะทันได้ชี้แจงหญิงสาวผู้อยู่ในชุดกางเกงยีนรัดรูปได้สัดส่วนเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำยัดชายเสื้อเรียบร้อยพับแขนเหนือข้อศอกก้าวล้ำหน้าในเวรเข้ามาพร้อมทั้งรายงานตัวเสียงแหลมเล็กชัดเจนตรงหน้าพลตำรวจโทสงครามว่าดิฉันร้อยตำรวจโทหญิงปานันพันบันพศสอปอหนึ่งประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะ
1: อ้าวสายงานคุณนะสิเอกรัฐพลตำรวจโทสงครามหันมาทางพันตำรวจโทเอกรัฐใช่ครับคุณมีอะไรน่าจะรอพูดกับผมนะปานันรองผู้กำกับหนุ่มตำหนิทันที
2: ท่านดิฉันรอคงไม่ทันกินดิฉันต้องการเสนอความคิดเห็นต่อหน้าท่านผู้บัญชาการค่ะ
0: ร้อยตำรวจโทหญิงปานันตอบโต้อย่างฉาฉานไม่สอดแสดงว่าเกรงรองผู้บังกับอันเป็นหัวหน้าสายงานโดยตรงเลยแม้แต่น้อยงั้นก็ว่ามาเลยมือปราบสิบทิศรีบบอก
2: ดิฉันขอสืบคดีนี้ร่วมกับท่านรองเอกรัฐค่ะ
0: หาคิดยังไงถึงขอสมัครใจทำงานเนี่ยคุณอยู่สายสอบสวนนะพลตำรวจโทสงครามรีบถามออกไปโดยอัตโนมัติ
2: ดิฉันขอสัมผัสงานสืบสวนบ้างมันท้าทายดีค่ะส่วนงานสอบสวนนั้นมันเรียบเกินไปและดิฉันก็ทำมา2ปีกว่าๆแล้วอยากจะเปลี่ยนงานทำโดยเฉพาะงานนี
0: ้ตำรวจหญิงหุ่นเฉียบกล่าวอย่างไม่มีติดขัดแล้วคุณรู้ปมปริศนาการฆ่าหรือผู้บัญชาการภาคถาม
2: ตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะแต่ต่อไปจะต้องรู้ถ้าได้เข้าพื้นที่แล้ว
0: ว่ายังไงเอกรัฐเดี๋ยวก่อนผมขอสอบถามนิดนึงพลตำรวจตรีวินสอดขึ้นเพราะรู้สึกแปลกใจสุดกำลังที่ตำรวจหญิงจะกล้าเกินตัวเช่นนี้นี่คุณอย่าได้คิดว่างานที่คุณสมัครเนี่ยจะเป็นเช่นในหนังนะพลาดเป็นตายสถานเดียวยิ่งสาวๆสวยๆแบบเนี้ยฝ่ายตรงกันข้ามมันชอบนักนะครับ
2: ค่ะท่านผู้บังคับการดิฉันไม่ได้คิดว่าเป็นในหนังและไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นนางเอกหนังที่สวมบทบาทตำรวจหญิงแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงส่วนเมื่อได้ทำงานไปแล้วจะผิดจะพลาดยังไงดิฉันจะไม่โทษใครทั้งนั้นล่ะค่ะ
0: วินวันทาหันมาสบตากับเอกรัฐรัตนาเป็นทำนองบอกว่าแล้วแต่คุณละทีนี้ล่ะก็คุณต้องการอะไรกันแน่ปานันที่เสนอตัวทำงานกับผม
2: ดิฉันเรียนไปแล้วนี่ครับว่าต้องการทำงานด้านสืบสวนและลงพื้นที่นั่งเข้าเวรสอบสวนมา2ปีกว่าแล้วรู้สึกเบื่อค่ะ
0: คุณต้องการมากกว่านั้นผมรู
2: ้ท่านรู้และจะถามดิฉันทำไมกันล่ะคะ
0: ร้อยตำรวจโทปานันพันบรรพตเชิดหน้าตอบทันทีคุณเปลี่ยนใจซิเถอะพันตำรวจโทเอกรัฐยื่นคำขาดเสียงกร้าวขึ้นมา
2: ดิฉันตัดสินใจแล้วไม่มีเปลี่ยนใจเด็ดขาดเว้นเสียแต่ท่านผู้บัญชาการไม่อนุญาตเท่านั้น
0: แต่คุณเอกรัฐมือปราบสิบแผ่นดินสวนขึ้นครับท่านผมขอออกคำสั่งด้วยวาจาให้ร้อยตำรวจโทหญิงปานนั้นออกสืบสวนหาตัวคนร้ายคดีนี้โดยเป็นผู้ช่วยคุณและจะออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรตามมาผู้การวินเราไปกันเถอะครับผมพลตำรวจตรีวินวันทารับคำสั่งแล้วก็รีบลุกเดินตามพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศออกไปจากที่แห่งนั้นอย่างรวดเร็วทิ้งนายตำรวจชายหญิงเผชิญหน้ากันณที่แห่งนั้น นายเวรรีบตามหลังผู้บัญชาการตำรวจภาคไปทันทีทันใดเช่นเดียวกันพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนารุกขึ้นโค้งคำนับผู้บัญชาการภาคแล้วหันมาทางตำรวจหญิงปานนันพันบรรพตแค่นเสียงถามดูเหมือนคุณจงใจจะติดตามผมไปทุกที
2: ่ใช่ค่ะ
0: เธอตอบพลางเชิดหน้าอีกครั้งคุณต้องการอะไรกันแน่บอกผมตามตรงสิ
2: ดิฉันบอกไปแล้วจะให้ฉายซ้ำหลายครั้งท่านไม่เบื่อบ้างหรือคะท่านรอง
0: แต่คุณต้องการมากกว่านั้น
2: งั้นท่านรองก็ว่ามาทีคะว่าดิฉันต้องการอะไรที่พยายามเกาะติดท่านอยู่ทุกเวลาเช่นนี้ลำบากนะก็ไม่ต้องพูดหรอกค่ะ
0: ตำรวจหญิงลอยหน้าผมไม่ใช่คนประเภทให้ร้ายใคร
2: แต่ก็ไม่ชอบส่งเสริมให้ใครได้ดีใช่ไหมคะ
0: ปานันคุณกำลังจะบอกผมว่าการที่ต้องเกาะติดผมน่ะเพื่อต้องการความดีความชอบได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งใช่ไหม
2: แล้วแต่จะคิดที่คะแต่ตอนนี้ดิฉันจะต้องทำตามที่ท่านผู้บัญชาการสงครามสั่งให้ดิฉันช่วยท่านออกสืบคดีนี้ขอโทษค่ะดิฉันต้องไปก่อน
0: จะไปไหนก็เชิญบอกผมทำไมตำรวจสาวหูทวนลมรีบสาวเท้าออกจากที่แห่งนั้นเดินผ่านศาลาตั้งศพโดยมานั่งร่วมกลุ่มกับนายตำรวจชายและเพื่อนตำรวจหญิงป่านั้นคุณไปพบท่านมือปราบสิบแผ่นดินมาใช่ไหมเพื่อนนายตำรวจนายหนึ่งถามขึ้น
2: ใช่ฟ้องนายละสิ
0: เพื่อนนายตำรวจหญิงเอ่ยทีเล่นทีจริง
2: ปล่าฟ้องแต่ขอลงงานสืบสวนคดีนี้แหละจะบ้าเหรอเธอ
0: เพื่อนตำรวจหญิงอีกคนหนึ่งโผล่ขึ้น
2: จะบ้าจะบอหรือไม่คำสั่งมือปราบสิบทิศก็ออกมาแล้วด้วยวาจาให้ฉันเป็นผู้ช่วยท่านรองเอกลักษณ์เป็นคำสั่งลายลักษณ์อักษรจะตามมาอีกทีเฮ้ยพวกเราแบบนี้ต้องการเลียลัดนี่ว่าเลียลัดอะไรของเธอเหรอลัคนา
0: ร้อยตำรวจโทหญิงลัคนาอมยิ้มก่อนจะพูด
2: ก็สืบคดีเสร็จเธอกับท่านเอกลักษณ์ก็ร่วมเลี้ยงเคียงหมอนกันซะไม่เรียกว่าเลียลัดจะเรียกอะไรยะก็แล้วแต่จะคิดกันไปก็แล้วกันฉันไม่ห้ามความคิดใครๆอยู่แล้ว
0: ร้อยตำรวจโทหญิงปานนันเชิดหน้าบอกกับเพื่อนนายตำรวจหญิง
2: ว้าวเจ้าตัวรับตรงๆซะด้วยใครที่คิดจะจีบปานนันให้ถอยทับเพราะเจ้าตัวรับออกมาแล้วว่าต้องการเรียนรัด
0: ลัคนาเป่าประกาศเบาๆไปทางกลุ่มนายตำรวจชายแต่ก็ได้ยินกันทั่วมีเสียงสะท้อนกลับมาในทันใด
2: โอ้ยหัวใจข้าพเจ้าดอก
0: เท่านั้นเองเสียงฮาเบาๆก็ดังขึ้นแต่ก็ไม่ดังเกินไปนักเพราะรู้ดีว่ามางานศพไม่ได้มาดูตลกจากนั้นพระสวดอีกครู่หนึ่งเมื่อพระหยุดสวดเป็นอันว่าพิธีบรรจุศพก็เสร็จสิ้นพระกลับกุฏิแขกผู้ร่วมงานทยอยกันกลับที่เหลือก็จับกลุ่มกันพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวของผู้ตายอันเป็นธรรมดาเมื่อมีการตายเช่นนี้เกิดขึ้นพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนาต้องรับแขกอย่างหนักเพราะมีหลายกลุ่มหลายหมู่เหล่าตอบคำถามแทบไม่หวาดไหวพลตำรวจโทสงครามและพลตำรวจตรีวินก็ยังอยู่ในงานไม่ยอมให้ลูกศิษย์ก้นกุฏิว้าเวเด็ดขาดยังช่วยต้อนรับแขกเองเป็นบางโอกาสเมื่อพันตำรวจโทเอกรัตน์ไม่ว่างจริงๆกลุ่มนายตำรวจสายสอบสวนทั้งหญิงชายก็ยังไม่ยอมกลับคงอยู่เป็นกำลังใจให้กับหัวหน้าสายงานเมื่อแขกเรือบางตาลงไปแล้วมือปราบสิบแผ่นดินเดินมาที่กลุ่มนายตำรวจสายสืบสวนทั้งสิ้นทั้งในและนอกเครื่องแบบต่างก็ลุกยืนพรึบโค้งคำนับตามระเบียบอย่างพร้อมเพรียงเชิญทุกคนนั่งแต่ผมจะยืนมือปราบสิบแผ่นดินบอกเสียงกระหึ่มหน้าตายนายตำรวจทั้งหญิงและชายทำสีหน้างุนงงแต่ก็นั่งลงที่ใครที่มันเหมือนเดิมอย่างเงียบกริบผมคุยกับผู้กำกับชัยทัศน์ของพวกคุณแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมีเลขาส่วนตัวของรองเอกรัตน์หนึ่งคนตลอดงานนี้ไม่เช่นนั้นรองเอกรัตน์จะมึนยิ่งกว่านี้อีกถ้ามีเลขาส่วนตัวคอยจดคอยโน้ตตามรายการต่างๆจะดียิ่งผมเลยขออาสาสมัครหนึ่งคน
2: ดิฉันขอเสนอร้อยตำรวจโทหญิงปานันค่ะ
0: ร้อยตำรวจโทหญิงลัคนารีบเอ่ยเหรอเจ้าตัวว่ายังไง
2: ดิฉันรับปฏิบัติค่ะ
0: ดีงั้นเริ่มเดี๋ยวนี้เลยคุณไปเชิญรองเอกรัตน์มาที่นี่เดี๋ยวนี้สิ
2: ครับผม
0: นายตำรวจหนุ่มนายนั้นรีบรุกทันทีเดี๋ยวพันตำรวจโทเอกรัตน์ก็เดินนำหน้ามาที่เต็นท์นี้
1: แล้วยืนอย่างสำรวมข้างๆมือปราบสิบแผ่นดินพร้อมกับถามขึ้นเบาๆท่านมีคำสั่งอะไรหรือครับผมปรึกษากับผู้กำกับของคุณแล้วและผู้การวินด้วยว่าคุณจำเป็นที่จะต้องมีเลขาคอยจดคอยโน้ตอะไรๆตลอดงานไม่อย่างนั้นคุณจะลืมหมดบางทีก็ยังลืมยกมือไหว้แขกสำคัญเลขาจะคอยบอกคุณด้วยครับท่านผมมึนไปหมดแล้วจริงๆครับผมมาที่เต็นท์นี้ก็ต้องการอาสาสมัครที่จะเป็นเลขาของคุณมีคนเสนอคุณปานนั้นซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ขัดข้องพร้อมจะปฏิบัติงานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทางคุณจะขัดข้องไหมล่ะไม่ขัดข้องครับผมถ้าอย่างนั้นก็เริ่มปฏิบัติงานเลยคุณปานันค่ะร้อยตำรวจโทหญิงปานันรับคำสั่งพร้อมลุกจากที่เดินมาตรงหน้าพันตำรวจโทเอกรัตน์เธอระงับอาการขวยเขินไว้อย่างเฉียบพลันมีอะไรไปปรึกษากันได้เลยผมจะคุยกับพวกนี้หน่อยพลตำรวจโทสงครามบอกครับท่านคุณปานนันเชิญทางนี้ครับค่ะเธอเดินตามเขามากระทั่งถึงหน้ามุมศาลาซึ่งปลอดคนเขาหยุดเดินหันมาเผชิญหน้ากับเธอซึ่งหยุดเดินเช่นกันคุณทำหน้าที่ให้ดีก็แล้วกันปลายปีผมจะเสนอท่านผู้กำกับขอสองขั้นให้ส้มเสียงนั้นเยาะหยันก็ไม่ใช่จริงจังจริงใจก็ไม่เชิงขอบคุณค่ะแต่ผมไม่ชอบวิธีการของคุณคิ้วเรียวมุ่นทันทีเอ๊ะวิธีการอะไรโปรดบอกกับดิฉันด้วยอ้าวก็มัดมือชกนะสิมัดมือชกเธอทวนคำเบาๆด้วยสีหน้าอาการที่งุนงงใช่ต้องการอะไรก็เข้าหาท่านผู้บัญชาการอ๋อถ้าอย่างนั้นท่านรองก็ขอถอนคำสั่งนี้ต่อท่านผู้บัญชาการที่คะถ้าไม่เตรียมใจคนอย่างดิฉันแล้วล่ะก็เต็มใจหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นแล้วท่านจะเอายังไงปานหนันถามเสียงห้วนสะบัดเอกรัตน์แหมมาอยู่ตรงนี้นี่เองท่านผู้ว่ามานนท์คุณรีบไปต้อนรับสิเลขาด้วยเผื่อท่านจะสั่งการอะไรพลตำรวจตรีวินวันทารีบเข้ามาบอกครับผมเอกรัตน์และปานหนันจึงเลิกตอบโต้กันรีบไปต้อนรับแขกคนสำคัญทันทีซึ่งกำลังเดินเข้ามาพร้อมกับคุณนายรองผู้กำกับหนุ่มยอมรับว่าตนเองนั้นมึนไม่หายพอมีเลขาตามที่มือปราบสิบทิศแต่งตั้งให้ช่วยจดช่วยจำอะไรๆที่ผู้ใหญ่สั่งการทุกอย่างดูดีขึ้นทันตานายตำรวจกองเมืองหนุ่มสาวเหล่านั้นซึ่งมีทั้งหมด7นายถึงกับตัวรีบเมื่อผู้บัญชาการสงครามอันเป็นเจ้านายสูงสุดระดับภาคมายืนคุยด้วยอย่างไม่ถือเนื้อถือตัวร้ายไปกว่านั้นที่ทำให้นายตำรวจหนุ่มสาวทั้ง7นายต้องนิ่งงันหายใจไม่ทั่วท้องก็คือฉายาอันลือลั่นมือปราบสิบแผ่นดินฟาดฟันข้าราชการชั่ว200กว่านายเข้าไปแล้วโดยเฉพาะตำรวจชั่ว180นายรัฐมนตรี2นายนักการเมือง7นายล้วนเข้าคุกทั้งสิ้นนายตำรวจหนุ่มสาวกองเมืองเหล่านี้บางนายก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ออกลายไม่กินเงินในสำนวนไม่พลิกพริ้วปากกาหาเงินเพราะยังเป็นน้ำดีและเลือดใหม่อยู่แต่บางรายเริ่มออกลายปั่นสำนวนให้เป็นเงินเป็นทองพยายามช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้เป็นถูกเพราะถูกยัดเงินเนื่องจากรุ่นพี่สอนและกำลังจะถูกน้ำเน่าเกลื่อนงานศพเช่นนี้ทุกคนต้องช่วยกันลำพังรองเอกรัตน์น่ะตอนนี้ยังมึนเหมือนโดนค้อนทุบเมื่อได้เลขาส่วนตัวแล้วก็คงจะดีขึ้นแต่งานแบบนี้จะต้องมีหลายฝ่ายหลายแผนกต่อไปที่จำเป็นที่สุดก็คือเหรัญญิกหรือว่าฝ่ายการเงินฝ่ายนี้จะต้องควบคุมเรื่องการเงินทั้งหมดนับตั้งแต่นำตู้รับบริจาคมาตั้งซึ่งจะมีผู้มาบริจาคเงินรับจ่ายเงินต่างๆเกี่ยวกับงานศพทั้งหมดเป็นการแบ่งเบาภาระจากเจ้าภาพผมขออาสาสมัครตำแหน่งนี้หนึ่งคนกระผมขอเสนอร้อยตำรวจโทหญิงลัคนาครับนายตำรวจหนุ่มนายหนึ่งรีบเสนอมือปราบสิบทิศรีบถามทันทีคนไหนล่ะดิฉันค่ะเธอรุกขึ้นยืนพลึบเชิญนั่งขัดข้องไหมไม่ขัดข้องค่ะงั้นปฏิบัติหน้าที่ได้ขณะนั้นพลตำรวจตรีวินวันทาได้เข้ามาบอกเบาๆท่านครับท่านผู้ว่าจังหวัดนี้มาเคารพศพครับอ๋อเหรอ ปล่อยท่านเคารพศพไปก่อนจริงๆแล้วท่านคือหัวหน้าข้าราชการจังหวัดนี้แค่นั้นไม่ใช่เจ้านายผมเจ้านายของผมคือประชาชนต่างหากซึ่งผมรับเงินเดือนอันเป็นภาษีอากรของพวกเขามือปราบสิบแผ่นดินกล่าวเบาๆได้ยินเฉพาะเต็นท์นี้เท่านั้นถึงกระนั้นนายตำรวจหนุ่มสาวทั้งหมดถึงกับหน้าเสียเพราะไม่เคยได้ยินผู้บังคับบัญชาคนไหนกล่าวเช่นนี้มาก่อนเลยจะมีก็แต่นายและเจ้านายซึ่งต้องกุมเป้าเข้าหาทว่าพลตำรวจตรีวินวันทากลับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่พลตำรวจโทสงครามพูดและปฏิบัติเช่นนี้ผู้ว่าราชการยังน้อยไปรัฐมนตรีดังๆที่ทำท่าว่าจะมาข่มมือปราบสิบแผ่นดินกลับถูกตอกหน้ากลับไปจนหน้าเหลือสองนิ้วเถียงไม่ออกแม้แต่คำเดียวเพราะรัฐมนตรีนายนั้นไม่ผุดพองสันหลังหวะดีแต่พูดพลตำรวจตรีวินวันทายังไม่ทันขยับต้องสะดุ้งเมื่อนายปราการผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคุณนายจันจีรารีบเดินมาพบพลตำรวจโทสงครามหลังจากเคารพศพแล้วสองสามีภรรยารีบยกมือไหว้ผู้บัญชาการตำรวจภาคก่อนสวัสดีครับท่านมือปราบสิบทิศสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านเจ้าเมืองแหมนานเต็มทีที่ไม่ได้พบท่านไม่ทราบว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้างคุณนายด้วยครับพลตำรวจโทสงครามกล่าวอย่างสนิทสนมผมกับภรรยาสบายดีครับแต่ก็เจ็บไข้เป็นบางครั้งตามฤดูกาลท่านผู้พิพากษาสามริกาล่ะท่านสบายดีหรือครับสบายดีครับท่านมือปราบสิบทิศคดีนี้คาดว่าจะได้ตัวคนร้ายภายในกี่วันผู้ว่าปราการถามอย่างสนิทสนมเช่นเดียวกันท่านเจ้าเมืองจะให้เวลากี่วันล่ะ10วันเป็นอย่างช้าตกลงครับทุกท่านช่วยจำด้วยนะท่านมือปราบสิบทิศรับปากว่าภายใน10วันเนี่ยจะต้องได้ตัวคนร้ายนายประการบอกพร้อมกับหันไปรอบทิศพันตำรวจโทเอกรัตน์หันมาสบตาพลตำรวจตรีวินวันทาโดยอัตโนมัติทำไม่ได้ผมลาออกทันทีพลตำรวจโทสงครามเอาลิ้นพันคอตนเองหนักเข้าไปอีกและพูดต่อว่าที่ผมลาออกไม่ใช่ว่าจะกลัวท่านผู้ว่าหรือกลัวเสียสัจจะวาจาล็อกแต่ลาออกเพราะตนเองเสื่อมสมรรถนะในการทำงานโธ่ผมเป็นผู้ว่าราชการก็ใหญ่แค่จังหวัดเท่านั้น
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเราจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปติดตามสารคดีนะครับในชื่อสารคดีประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับ

0: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรา
1: ในบ้านเมืองนอกจากนี้ท่านมีหน้าที่ด้านการ
0: เป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นกรอกคุ้มกันใจรางวัลพระราชทานที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งมั่นของคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
2: โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่งเราได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักเรียนนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะและเรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่การประเมินรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2568ค่ะ
0: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเหล่าเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างกล่าวว่าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประทีปวิทยาถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอพอได้ทราบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
3: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของที่จะได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
4: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูผู้อำนวยการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยๆกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
2: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
0: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
5: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
6: บ้านจือบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุราเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิต และหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุนอิซานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้จึงเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือเบาะ
7: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆโซมๆเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกๆท่านครับ
6: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
7: ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ทีนี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะประให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคนภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลครั้งนี้ครับ
6: พระราชทานรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
8: ครับท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นเป็นสารคดีนะครับชื่อชุดอิหม่ามนักพัฒนาศรัทธานำทางสู่รางวัลพระราชทานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นสารคดีชื่อชุดประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับ
9: ค่ะท่านผู้ฟังคะณขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทั้งสองพระองค์ยังคงประทับพักพระราชอิสริยาบถตามพระราชอัธยาศัยณห้องประทับรับรองนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ก็จะได้ทรงพระดำเนินออกมายังอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนทั้งสิ้น32รายนะคะคุณอมรัน
8: ใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะครับก็ได้มีการจัดทำ โครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานโลกกิติคุณและก็เงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ในคราวที่เสด็จพระดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526เป็นต้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับแล้วก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการและประเทศชาตินะครับรวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับ
9: ค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมพระราชวโรกาสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณขณะนั้นนะคะนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วยข้าราชการเข้าเฝ้าในวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี2569เวลา 18:00 น.ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลก็จะมีประเภทดีเด่น3ปีซ้อนนะคะได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์1รางวัลจะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนถึง 60,000 บาทนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด 3-50 มัสยิดค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีประเภทรางวัลดีเด่นจะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
8: ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับที่มีมัสยิด51ถึง100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กนะครับที่มีมัสยิด3ถึง50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเภทรางวัลดีนะครับก็จะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัล นะครับจำนวน 30,000 บาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่มีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับมีมัสยิด51ถึง100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด3ถึง50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีครับ
9: ค่ะซึ่งอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะรางวัลที่1โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลที่2โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 15,000 บาทรางวัลที่3โลกเกียรติคุณและเงินรางวัล 12,000 บาทค่ะรางวัลชมเชย2รางวัลนะคะโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลรางวัลละ 7,000 บาทโดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดเข้าเฝ้ารับพระราชทานดังต่อไปนี้ค่ะ
8: ครับก็จะมีจังหวัดนราธิวาสนะครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้เสด็จออกจากห้องประทับรับรองแล้วก็เข้าที่ประทับภายในหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้านะครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป
2: สำหรับอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นแต่ละจังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสนะคะรางวัลที่1นายซัมรีจอแมอิหม่ามประจำมัสยิดเลาะหมู่ที่5ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะค่ะรางวัลที่2นายมารูเดงมามะอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนมุนตาฮาหมู่ที่5ตำบลมาโมงอำเภอสุขิรินรางวัลที่3นายอิสมันมาหาดุงอิหม่ามประจำมัสยิดอัสดีนียะหมู่ที่7ตำบลละหานอำเภอยี่งอรางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลค่ะได้แก่1นายซัมรีเจ๊แมอิหม่ามประจำมัสยิดคอยยะหมู่ที่3ตำบลดูซงยออำเภอจะแนะ2นายสามะลอแมอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุนยากินหมู่ที่2ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะครับรางวัลที่1ได้แก่นายมูฮัมหมัดยากีฮะยีฮัมมะนะครับอิหม่ามประจำมัสยิดบาฮุลมูนิรคือซินะครับหมู่3ตำบลตันยงหลูโลอำเภอเมืองปัตตานีนะครับรางวัลที่2นายอับดุลละตาเปาะโตะนะครับเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลามบาซาวะเซงนะครับรางวัลที่3นายมูฮัมหมัดดอลละเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลอิซซานปอฮงตือบอกนะครับหมู่7ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับ
2: ค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะมีประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะประเภทรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่คือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการค่ะและประเภทรางวัลดีนะคะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีค่ะ
0: ครับทั้งนี้ทางกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะครับประจำปีพ.ศ. 2568ซึ่งก็เป็นผลงานปี2567นะครับเพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมานะครับทั้งด้านการศาสนาสาธารณประโยชน์นะครับการศึกษาและการปกครองครับรวมทั้งเป็นการประกาศกิตติคุณและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งก็จะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อเข้าพระราชทานรางวัลก็ได้มีการร่วมพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังปรากฏผลของการพิจารณาที่ได้นำเรียนให้ทราบนะครับ
2: ค่ะและอีกสักครู่นะคะนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะจะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต
1: ้ขอเดชะ
2: ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจำนวน33รางวัลค่ะ
3: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทละหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน33คนดังนี
0: ้ครับท่านผู้ฟังครับจะมีการแบ่งประเภทของรางวัลนะครับประเภทโรงเรียนจำนวน6รางวัลด้วยกันนะครับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับได้แก่โรงเรียนท่าใหญ่วิทยาครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนประทีปวิทยาครับอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครับโรงเรียนขนาดกลางครับได้แก่โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาครับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนดารุสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับ
2: ค่ะรางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียนจำนวน2รางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนขนาดเล็กค่ะได้แก่นางหนูฮาหวันอาลีค่ะโรงเรียนท่าใหญ่วิทยาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเซงมะลีโรงเรียนดารุนมุสลิมวิทยาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวไลล่าหมูดเสมโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายมูฮัมหมัดฟาฮิมเจ๊แนโรงเรียนลาลอวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่นางนูรีฮันเรงมาโรงเรียนดารุสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายอาซิดสามะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ครับส่วนรางวัลประเภทครูนะครับจำนวน12รางวัลดังนี้นะครับครูสอนวิชาสามัญจำนวน6คนนะครับโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นางดานีหมัดหมันครับจากโรงเรียนดารุนอุลูมอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับนายการานีแดงหราครับจากโรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวสิติฮาวอปุเตนะครับจากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลานางสาวอาริยากากะบุตรนะครับจากโรงเรียนศาสนบำรุงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนได้แก่นางสาวอานีซะสามะนะครับโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับและนายอัสมีต่วนกาจิโรงเรียนดารุสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
2: ค่ะและมีครูสอนวิชาอิสลามศึกษาจำนวน6คนนะคะโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นายมาเยตกรมเมืองโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนายอบูบักกอนสละโรงเรียนสารติวิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะโรงเรียนขนาดกลางนะคะได้แก่นายซูไฮมียูโซโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะนายอานันนิโซโรงเรียนตันต้นตันหยงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะ
3: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: คุณผู้ฟังครับจากนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็จะได้พระราชทาน พระราชดำรัสนะครับ

0: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกัน
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
5: ถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงก็จังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
5: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
5: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
4: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
5: จ้าจ้า
6: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
5: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
6: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
5: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
6: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
5: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
6: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นละ
5: เบิ่งอยู่ใสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
6: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอา
5: เอาอันนี้ไป
6: อีหยังล่ะนี่ยาย
5: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
6: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
5: เออสั่งมากินเด้อ
6: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát ruột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออๆขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: ปาดกระเป๋าเงินอีก

0: โอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ุ่นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: รักมากก็เกลียดมากกล่าวถึงทางด้านกองเกวียนของลีลาวดีเมื่อพระภิกษุประหลาดนั้นจากไปแล้วพราหมณ์แก่ผู้เป็นลุงก็พยุงหลานสาวกลับไปยังกองเกวียนลีลาวดีเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิ้นนายกองเกวียนและลูกน้องต่างนั่งล้อมวงปลอบโยนหญิงสาวด้วยความวิตกกังวลอย่าร้องไห้คร่ำครวญเลยหลานเอ้ยชายแก่พูดด้วยเสียงสั่นเครือลุงเชื่อว่าพระภิกษุรูปนั้นคงไม่ใช่พระเรวตะอย่างแน่นอนถ้าใช่เขาคงจะไม่เฉยเมยกับเธออย่างนี้เขาควรจะดีใจที่ได้พบกับเธออีกเขาควรจะพูดจากับเธอดีๆไม่ควรผลักไสไล่ทรงอย่างไม่อะไรยายดีเช่นนี้เชื่อลุงเถอะลัตตปาณีคุณลุงขาลีลาวดีพูดพลางสะอื้นพระภิกษุรูปนั้นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากเรวตะลีลาวดีจำได้ดีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตากิริยาท่าทางสำเนียงคำพูดหรือแม้แต่จิตใจก็บอกชัดว่าเป็นเรวตะลีลาวดีไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยเป็นไปได้หรือที่คนสองคนจะเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วทั้งกายวาจาใจชายแก่นั่งนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นว่าเอาละหลานเอ้ยเมื่อเราไม่สามารถจะทราบความจริงแท้ได้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องพิสูจน์คุณลุงจะพิสูจน์อย่างไร

ลีลาวดีถามจ้องดูชายแก่ด้วยความสงสัยเราจะต้องเดินทางต่อไปจนถึงกรุงราชคฤห์ไปถามดูที่พระเวรุวนารามเราก็จะได้พบกับพระเรวัตะที่นั่นถ้าเราได้พบกับพระเรวัตะที่นั่นก็แสดงว่าพระภิกษุรูปนี้ไม่ใช่พระเรวัตะแต่ถ้าเราได้ทราบว่าพระเรวัตะไม่ได้อยู่ที่พระเวรุวนารามและมีคนบอกเราว่าพระเรวัตะเดินทางไปยังกรุงพาราณสีเสียแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็อาจจะเป็นพระเรวัตะได้เหมือนกันลีลาวดียิ้มทั้งน้ำตาแต่เป็นการยิ้มเยาะความคิดของลุงมากกว่ายิ้มด้วยความพอใจเธอสายหน้าช้าๆแล้วกล่าวว่าคุณลุงขาคุณลุงอาจจะเห็นว่าลีลาวดีเป็นเด็กดื้อรั้นไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ลีลาวดีก็เชื่อมั่นจริงๆว่าพระภิกษุรูปนั้นคือเรวัตตะรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ลีลาวดีเชื่อเช่นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่จะไปพิสูจน์ถึงกรุงราชคฤห์เมื่อเราไปถึงพระเวรุวนารามคนก็จะบอกเราเป็นเสียงเดียวกันว่าพระเรวัตะเดินทางไปยังกรุงพาราณสีแล้วเธอคาดการล่วงหน้าเอาเองคุณลุงพูดขึ้นด้วยใบหน้าแสดงความไม่พอใจเธอจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อเรายังไม่ได้พิสูจน์เชื่อลุงเธอเราออกเดินทางไปราชคฤห์กันดีกว่าลีลาวดีไม่ไปหญิงสาวพูดขึ้นอย่างเด็ดขาดทำให้ทุกคนที่นั่งอยู่โดยรอบหันมามองดูเธอเป็นตาเดียวแล้วก็หันไปดูหน้ากันด้วยความงงงวยพราหมณ์ชลาผู้เป็นลุงจ้องดูหลานสาวด้วยความรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาในใจหลายอย่างถ้าลีลาวดีไม่ไปจริงๆแผนการของเขาที่จะนำลีลาวดีไปพบพระเรวัตะก็คงล้มเหลวคำมั่นสัญญาที่เขาได้ให้ไว้กับพวกนิครนว่าจะกำจัดพระเรวัตะด้วยอุบายอันแยบคายก็จะไร้ความหมายอีกประการหนึ่งเล่าขบวนเกวียนจำนวนร้อยบรรทุกสินค้าเต็มอัตราก็อาจจะต้องเดินทางกลับพาราณสีรัตตปานีพราหมณ์แก่พูดขึ้นในที่สุดอย่าลืมนะว่าเธอยังเป็นเด็กขาดทั้งความรู้ประสบการณ์แห่งชีวิตและวิจารณญาณสิ่งเดียวที่เธอมีอยู่ก็คืออารมณ์แต่การทำอะไรตามอารมณ์มักจะลงเอยด้วยความพินาศขอให้เธอเชื่อวิจารณญาณของลุงเถอะขอให้เราเดินทางต่อไปยังกรุงราชคฤห์แล้วเราก็จะได้รู้แน่นอนว่าภิกษุรูปนั้นใช่พระเรวัตะของเธอหรือไม่ขอให้เธอคิดดูให้ดีอย่าเอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่เราไม่ได้มากันสองคนแต่มากันเป็นจำนวนร้อยพร้อมด้วยสินค้าราคาประมาณมิได้เราเตรียมการมาแล้วเป็นเดือนๆและจะมาเลิกล้มเสกกลางคันอย่างนี้เธอเห็นว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือหญิงสาวนั่งคิดอยู่เป็นเวลานานและถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงกล่าวว่าคุณลุงขาลีลาวดีเชื่ออย่างนั้นและไม่มีสิ่งใดจะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของลีลาวดีได้ลีลาวดีตัดสินใจแล้วจะไม่ไปกรุงราชคฤห์ลีลาวดีจะกลับคืนสู่พาราณสีขอให้คุณลุงและกองเกวียนเดินทางต่อไปยังกรุงราชคฤห์เถอะอย่าเป็นห่วงลีลาวดีเลยชายชลาและลูกน้องได้พยายามลบเร้าวิงวอนหญิงสาวอยู่เป็นเวลานานแต่ไม่สามารถเอาชนะความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของเธอได้ในตอนสายวันนั้นในกองเกวียนได้ประชุมปรึกษาหารือกันกับลูกน้องทั้งหมดว่าจะทำอย่างไรดี
ในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะจัดการถ่ายขนสินค้าจากเกวียน 2-3 เล่มขึ้นสู่เกวียนเล่มอื่นแล้วก็ให้ลีลาวดีพร้อมด้วยกองคุ้มกันพอสมควรกลับคืนสู่กรุงพาราณสีตามความประสงค์ของเธอส่วนเกวียนที่เหลือก็ให้เดินทางไปยังกรุงราชคฤห์ตามแผนการเดิมเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยและจัดแจงเสร็จหัวหน้ากองเกวียนก็เขียนสารถึงเมติยะเศรษฐีอธิบายความจำเป็นที่ส่งลีลาวดีกลับฝากกับลีลาวดีไปให้บิดาของเธอแล้วขบวนเกวียนทั้งสองก็แยกทางกันในระหว่างทางกลับบ้านทุกคนได้สังเกตเห็นว่าลีลาวดีได้เปลี่ยนแปลงกิริยาอาการจากการร้องไห้คล่ำครวญไปเป็นนิ่งเงียบไม่พูดจากับใครเมื่อมีคนไถ่ถามก็พูดแต่เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นในขณะที่เกวียนหยุดพักเธอก็จะลงจากเกวียนไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆทอดสายตาไปไกลอย่างไร้จุดหมายกริยาอาการของเธอก่อให้เกิดความเศร้าและความสงสารแก่กองคุ้มกันทุกคนในกองคุ้มกันนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อกิมพิละซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของลีลาวดีที่พราหมณ์แก่หัวหน้ากองเกวียนมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากองคุ้มกันลีลาวดีกลับบ้านเขาได้เฝ้าสังเกตอากับกิริยาของญาติสาวด้วยด้วยความสงสารและเห็นใจยิ่งและเมื่อมีโอกาสเขาจะมาพยายามปลอบโยนเธอด้วยการชักชวนสนทนาบ้างด้วยการเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังบ้างร้องเพลงบ้างเย็นวันหนึ่งขณะที่กองเกวียนของลีลาวดีได้มาหยุดพักค้างแรมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งกิมพิละได้พูดกับลีลาวดีว่ารัตปานีฉันสงสารเห็นใจต่อความรักอันแสนระทมขมขื่นของเธอฉันมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าความรักของเธอจะลงเอยในรูปใดนั่นสิลีลาวดีตอบตาเหม่อมองไปข้างหน้าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนมันมืดมนเหลือเกินรัตปาณีชายหนุ่มพูดต่อไปฉันยังไม่เคยรักใครและยังไม่รู้ว่าความรักมีอำนาจยิ่งใหญ่ต่อชีวิตจิตใจของคนเพียงใดแต่เท่าที่สังเกตดูจากความรักของเธอฉันก็พอเดาได้ว่ามันยิ่งใหญ่พอดูความรักของเธอรู้สึกว่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆเป็นความรักชนิดข้ามภพข้ามชาติเป็นความรักซึ่งไม่เคยได้รับการตอบสนองคนที่เธอรักเองก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันจึงสงสัยว่าเธอจะรักไปทำไมไม่มีประโยชน์ไม่มีเหตุผลเลยรักย่อมไม่มีเหตุผลลีลาวดีตอบอย่างผู้คงแก่เรียนและรักต้องไม่มีเหตุผลตราบใดที่ยังมีเหตุผลตราบนั้นก็ไม่ใช่ความรักหนุ่มกิมพิละมองดูญาติสาวของตนอย่างงงๆแล้วก็ถามอย่างซื่อๆว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะรักไปทำไมฉันก็ไม่รู้จะรักไปทำไมลีลาวดีตอบยิ้มนิดๆแต่หามีใครทราบไม่ว่ายิ้มของเธอมีความหมายอย่างไรบางทีความรักอาจจะไม่ต้องการคำถามใดๆก็ได้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันต้องรักเรวตะแต่จิตใจมันรักเสียแล้วในจิตใจของฉันไม่มีสิ่งอื่นเลยนอกจากความรักในเรวตะหนุ่มกิมพิละสายหน้าอย่างหมดหวังแล้วพูดว่ารักของคนอื่นๆฉันไม่เห็นเหมือนรักของเธอฉันเห็นเขารักกันแล้วก็แต่งงานกันเต็มบ้านเต็มเมืองมีความสุขกันทั้งนั้นรักของเธอดูมันมีแต่ความทุกข์ไม่เห็นมีวี่แววของความสุขเลยจริงอย่างเธอพูดลีลาวดีตอบแต่ก็ไม่แน่นักในส่วนลึกแห่งหัวใจ
ฉันรู้สึกมีความสุขอยู่เหมือนกันเป็นความสุขลึกซึ้งที่ฉันอธิบายไม่ถูกบางทีอาจจะเป็นความสุขที่ได้รักเขากระมังฉันไม่เข้าใจเธอเลยรัตตปณีชายหนุ่มพูดพลางสายหน้าความรักของเธอเป็นสิ่งลึกลับเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจเสียแล้วฉันเองก็ไม่เข้าใจความรักของฉันและฉันเชื่อว่าคงไม่มีใครเข้าใจความรักได้ถูกต้องกิมพิละถ้าความรักของเธอเป็นอย่างความรักของฉันเธอจะทำอย่างไรชายหนุ่มหัวเราะต่อคำถามของญาติสาวและตอบทันทีฉันก็จะเลิกรักเท่านั้นเองการที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราก็หวังที่จะได้รับความรักอันเท่าเทียมกันเป็นสิ่งตอบแทนซึ่งจะนำไปสู่การร่วมชีวิตกันและมีความสุขในที่สุดเมื่อเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราตอบเขาไม่อะไรใยดีต่อเราไม่ให้ความหวังใดๆต่อเราจะรักเขาไปให้เสียแรงเสียเวลาทำไมความรักของเธอยังไม่รักแท้ลีลาวดีพูดยิ้มยิ้มเพราะมันยังคลุกเคล้าด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความหวังตอบแทนถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่หวังอะไรตอบแทนจากความรักของเธอเลยกระนั้นหรือชายหนุ่มถามฉันไม่หวังอะไรเลยนอกจากหวังให้คนรักของฉันมีความสุขเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเธอจะร่ำร้องถึงเขาลงทุนดันด้นไปพบกับเขาทำไมหนุ่มกิมพิละถามอย่างได้ทีปรากฏว่าลีลาวดีตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้และมันเป็นคำถามที่ทำให้เธอต้องใช้ความคิดอย่างหนักเกี่ยวกับความรักของเธอเป็นครั้งแรกเธอบอกให้กิมพิละหยุดพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วขอตัวขึ้นเกวียนรัตปานีกิมพิละพูดก่อนลีลาวดีจากไปฉันยังไม่มีความรักแต่ฉันก็เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดความรักควรจะมีประโยชน์บ้างแก่ตัวเราหรือว่าคนอื่นถ้าความรักไม่มีประโยชน์ก็เปลี่ยนเป็นความรักเป็นอย่างอื่นเสียเปลี่ยนความรักเป็นอย่างอื่นลีลาวดีทวนคำอย่างงงๆเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นความเกลียดสิรัตปานีคำพูดอันมีความหมายประหลาดของกิมพิละดังก้องอยู่ในโสตประสาทของลีลาวดีตลอดเวลาจนกระทั่งเดินทางมาถึงกรุงพาราณสี

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี
1: ้รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที
2: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: การรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
2: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26-28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาจะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนพร้อมชมขบวนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีกกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลกกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลก
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57 หมู่ 19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 7444 7444 090 292 7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: นึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูนวดกับผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระใสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีมพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: ุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: สุดยอดนวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง่ทรายจอมจักราบทที่189พอร่างของจอมทัพทมินลับออกไปจากที่มั่นทั้งหมดก็เคลื่อนเข้ามาที่กุตมะอีกครั้งขุนพลเท่ากวาดตาอันอิดโรยไปยังอาคันตุกะต่างแดนทุกคนที่แวดล้อมอยู่ด้วยอาการมึนงงฉงนใจพยายามจะยันกายลุกขึ้นนั่งแต่หมอดารินกดอกไว้บังคับให้นอนนิ่งตามเดิมอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวนะกุตมะท่านยังไม่มีกำลังพอในขณะนี้จงนอนพักให้สบายเถอะกองทัพนี้อยู่ในระหว่างการพักผ่อนไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องเป็นห่วงกังวลทั้งสิ้นที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกตนครนอนลืมตานิ่งอยู่เป็นเวลานานก่อนที่จะเอ่ยออกมาด้วยเสียงแหบเบาว่าเราได้ทราบจากท่านอุปราชรหัตยะวันนางเป็นผู้รักษาเราให้รอดชีวิตจากธนูของโจรดารินยิ้มให้อย่างปราณีจากใจจริงไม่ใช่เราคนเดียวหรอกนะกุตมะที่ช่วยชีวิตท่านไว้ในครั้งนี้แต่พวกเราที่ตกเป็นเชลยของท่านทุกคนนี่แหละที่ช่วยกันโชคดีมากที่รหัตยะยินยอมให้พวกเราเข้าทำการรักษาถอนพิษธนูแก่ท่านเราต้องช่วยกันอ้อนวอนเขาอยู่นานทีเดียวนะกว่าเขาจะยอมตกลงและเราก็ยินดีมากที่เห็นท่านฟื้นขึ้นมาได้น่าประหลาดที่พวกท่านช่วยชีวิตเราไว้ขุนพลเท่าพึมพำยังไม่ไหวงุนงงไม่น่าประหลาดอะไรหรอกท่านผู้เฒ่าเชษฐาพูดอ่อนโยนเอื้อมมือมาจับแขนกุตมะไว้เราบอกแล้วว่าเราเป็นมิตรกับท่านแล้วก็ทุกคนในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านหรือว่าใครก็ตามเมื่อเจ็บป่วยต้องการความช่วยเหลือหากเราสามารถจะช่วยได้เราก็จะช่วยในทันทีกุตมะอึ้งไม่มีคำพูดใดๆทั้งสิ้นได้แต่จ้องหน้าแต่ละคนที่ห้อมล้อมอยู่แล้วมาจับนิ่งอยู่ที่หมอดารินแววตาคู่นั้นบอกถึงความตกเป็นหนี้บุญคุณเกินกว่าที่จะเอ่ยออกมาเป็นวาจาเช่นใดได้ดารินตรวจอาการโดยละเอียดอีกครั้งล้วนรู้ได้ในทันทีว่ากุตมะปลอดภัยดีที่สุดแล้วเพียงแต่อิดโรยอ่อนเพลียและเหลือเพียงแค่บาดแผลจากคมธนูเท่านั้นที่จะต้องรักษาซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากหนักใจเลยแล้วก็หวานล้อมอธิบายขุนพลเท่าทราบว่ารหัสยะมอบทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าที่รักษาพยาบาลให้แก่หล่อนโดยสิทธิ์ขาดเพื่อไม่ให้เกิดอาการต่อต้านปฏิเสธดื้อดึงในการวางยาซึ่งกุตมะก็พยักหน้ารับทราบโดยดีจากนั้นหล่อนก็ฉีดยาและให้ยากินอีกชุดหนึ่งชั่วไม่นานต่อมาที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกตนครก็หลับไปอย่างสงบอย่าเพิ่งไปรบกวนอะไรเขานะปล่อยให้แกนอนหลับพักผ่อนไปก่อนในตอนนี้หล่อนกระซิบบอกกับพรรคพวกทุกคนประมาณ4หรือ5ทุ่มคืนนี้แกก็จะตื่นขึ้นอีกครั้งและสบายกว่านี้เราจะคุยกับแกในตอนนั้นเชื่อว่าคราวนี้คงล้วงอะไรต่ออะไรออกมาได้หมดสิ้นทีเดียวแหละเชษฐาเข้ามาอบไหล่น้องสาววางแผนได้ดีมากน้อยที่หาทางให้กุตมะอยู่ในความดูแลของพวกเราตามลำพังตลอดทั้งคืนนี่โดยไม่ให้พวกนั้นมายุ่งมาเกี่ยวด้วยอาการคนแก่พ้นขีดอันตรายแล้วไม่ใช่เหลือน้อยข้ายินกับสางป้าบอกฉันมาเรียพูดเบาๆทั้งหมดอยู่ในอาการซุบซิบหารือกันใช่ตัวยาสมุนไพรของสองคนนั้นน่ะดูดพิษยาออกไปจากกระแสโลหิตของแกหมดเกลี้ยงแล้วล่ะคนเจ็บอ่อนเพลียจากการเสียเลือดกับฤทธิ์ตกค้างของพิษบ้างเท่านั้นแต่ฉันขู่รหัสยาไว้เพื่อจะหาทางถ่วงเวลาตามแผนของเราตอนนี้ก็ให้ยากดประสาทไว้เพื่อให้แกนอนพักดูเหมือนคนจะตายมิตายแหละความจริงถ้าจะเคลื่อนย้ายเดินทางกันเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เราต้องสร้างสถานการณ์ผัดไปถึงพรุ่งนี้อย่างที่กำหนดกันไว้ใสชัยยันร้องขึ้นอย่างประหยิ่มใจโชคช่วยเราเป็นอย่างมากที่บันดาลให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอย่างไม่คาดฝันถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ตัดเท่านี้เราก็ยังคงมืดมนเต็มไปหมดมองไม่เห็นลู่ทางอะไรทั้งสิ้นเอาละเรื่องทางกุตมะนี่ก็เรียบร้อยแล้วเราหาทางไปเยี่ยมพวกพกคอเอ้ยพวกโจรนั่นก็เถอะท่านจอมทัพรหัสยะอนุมัติเธอแล้วไม่ใช่เหลือน้อยดารินกับมาเรียจุ๊บปากเบาๆมองหน้าอดีตนายทหารปืนใหญ่อย่างรำคาญใจเต็มทน
1: จริงๆนะชัยยาน
0: ถ้าจะอ้วนนั่นมาลากลิ้นของเธอออกมาสาบเหมือนอย่างที่มันเคยพูดไว้แล้วก็ฉันจะสนับสนุนมาอย่างเต็มที่เลยปากเสียจริงๆแก้ไม่หายเหตุการณ์คับขันเข้าได้เข้าเข็มจะเป็นจะตายยังไม่รู้กลับเห็นเป็นเรื่องเล่นไปหมดประเดี๋ยวบอกให้เมย์ตบซ้ายตบขวาเสียเลยนี่ดารินบ่นอย่างหัวเสียแล้วหันไปทางจอมักกุเทศพูดตลอดเวลาสงบเฉยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนายจ้างเขาตาต่อตาพบกันหลอนยิ้มให้นิดหนึ่งฉันรู้สึกว่าระยะนี้คุณสงวนท่าทีที่สุดไม่ยอมร่วมออกความเห็นอะไรเลยนะนอกจากจะทำตามคำสั่งอย่างเดียวผมเห็นว่านายจ้างของผมทุกท่านมีความเห็นที่รอบคอบและก็รัดกุมดีที่สุดแล้วตั้งแต่แง่ทรายหายไปฉันสังเกตเห็นว่าเขาเต็มไปด้วยความคิดแล้วก็คิดเงียบขรึมไปอย่างผิดสังเกตมาเรียว่าทุกคนหันมาพินิจหน้าจอมคุเทศเป็นตาเดียวรับพินไพรวันหัวรอบเบาๆขอทุกท่านอย่าได้กังขาไปเลยครับผมก็เป็นนายรับพินไพรวันพระนำทางลูกจ้างผู้ซื่อสัตย์คนเดิมอยู่เสมอและพร้อมที่จะตายก่อนนายจ้างทุกคนอยู่เหมือนเดิมถูกแล้วครับการที่เงยสายหายไปจากพวกเราทั้งหมดเนี่ยทำให้ผมต้องคิดและก็คิด
1: อะไรคิดว่าสิ่งที่เขาเคยพูดกับผมไว้ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องโกหกพกลมที่สุดนั้นมันกลายเป็นความจริงทุกอย่างชนิดที่ไม่น่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้และก่อนที่นายจ้างของเขาจะทันมีโอกาสได้เฉลียวคิดอย่างใดในประโยคนั้นพรานใหญ่ก็ลุกขึ้นยืนกล่าวติดต่อมาว่าคุณหมอดารินกับพวกเราจะไปเยี่ยมนักโทษพวกนั้นไม่ใช่เหรอครับเชิญเลยผมจะนำไปเดี๋ยวนี้มีหลายคนที่ควรจะได้รับการทำบาดแผลและก็เยียวยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทุกคนของฝ่ายนายจ้างต้องการจะออกไปสังสรรค์ดูท่าทีของนักโทษที่ถูกกล่าวหาว่ากระด้างกระเดื่องต่อแผ่นดินซึ่งจะต้องได้รับโทษถึงประหารด้วยกันทั้งหมดรับพินไพรวันมองไม่เห็นความจำเป็นในข้อที่ว่าเหตุใดเขาจึงจะต้องกีดกันใครไว้กลับดีซะอีกที่ทุกคนจะได้ร่วมกันเข้าไปเห็นใกล้ชิดกับกลุ่มนักโทษพวกนั้นด้วยตาตนเองดังนั้นเขาจึงรับข้อเสนอของนายจ้างทุกคนที่จะขอไปพร้อมๆกันแล้วก็สั่งให้บุญคำกับพรานพื้นเมืองทั้งหมดอยู่แต่เฉพาะภายในกระโจมพักทำหน้าที่ดูแลกุตมะแทนไปพลางๆโดยบอกให้รู้ว่าจะไปไหนเราไปกันทั้งหมด5คนเพื่อเข้าไปเยี่ยมนักโทษพวกนั้นรหัสยะหรือทหารที่ควบคุมอยู่มันจะยอมเหรอเชษฐาหารือขึ้นอย่างไม่แน่ใจผมคิดว่าเราจะไปกันเพียงคนเดียวหรือสักกี่คนก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกครับตราบใดที่รหัสยะได้ลั่นปากอนุญาตไว้แล้วถ้าทหารผู้ควบคุมนักโทษขัดขวางยังไงผมจะหาทางอธิบายให้เขาเข้าใจเองเราทั้ง5คนแสดงตัวเป็นหมอกันทั้งหมดแต่เป็นลูกมือของหมอดารินผู้จะเข้าไปให้การช่วยเหลือตามหน้าที่ถ้างั้นก็ลองดูท่านหัวหน้าคณะว่าจอมกุเทศก้มลงหิ้วหีบเครื่องมือเวชภัณฑ์ของแพทย์ใหญ่ประจำคณะโดยหิ้วไปทั้งหีบหมอดารินยิ้มให้เขาในความเข้าใจต่อสถานการณ์และเต็มไปด้วยความคล่องแคล่วฉับไวนั้นแล้วทั้ง5คนก็พากันออกมาจากกระโจมอันเป็นโรงพยาบาลสนามของขุนพลกุตมะบริเวณละเมาะในละแวกนั้นบัดนี้กลายเป็นค่ายพักพลกองทัพกวาดล้างของจอมศึกรหัสยะไปแล้วสังเกตเห็นได้จากการขึงกระโจมพักเรียงรายอยู่เป็นหมวดหมู่แสดงให้เห็นว่ากองทัพจะหยุดพักแรมคืนนี้ณที่นี่โดยยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนก่อนทั้งสิ้นอนาบริเวณของค่ายพักจะขยายกว้างออกไปในรัศมีเท่าใดบ้างไม่สามารถจะคเนได้จากสายตาแค่กวาดสำรวจแต่ก็รู้ได้ทันทีว่าตำแหน่งที่วางกระโจมพักของกุตมะย่อมเป็นใจกลางของค่ายพักพลอันมีจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านั้นม้าศึกถึงว่างเว้นจากหน้าที่ชั่วคราวถูกผูกรวมกันอยู่ตามต้นไม้เป็นหมู่ๆยกเว้นแต่พวกเวรยามหรือหน่วยลาดตระเวนซึ่งขี่เหาะห่างๆตรวจตราอยู่ไปมาเฉลยทั้ง5ซึ่งบัดนี้เป็นอิสระพอสมควรและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพช่วยกันใช้สายตากวาดสังเกตไปรอบด้านเท่าที่พอจะมองเห็นได้ขณะที่พากันเดินรวมกลุ่มตัดทางไปในระหว่างกระโจมพักอันกลัดเกลื่อนเหล่านี้ภายใต้การนำของรับพินผู้รู้ลู่ทางดีอยู่แล้วก็พากันยืนตะลึงมองอยู่ที่ซากศพของนักโทษโจรซึ่งถูกตัดแขนขาขาดทั้ง4ด้านนอนกลิ้งเส้นชีวิตอย่างน่าทุเรศอยู่กลางลานกว้างบริเวณหนึ่งด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยาย ชายผู้นี้ถูกประหารอย่างเหี้ยมโหดทารุณในระหว่างที่ฝ่ายเฉลยทุกคนกำลังสารวนช่วยเหลือรักษาพยาบาลกุตมะอยู่ในกระโจมที่พักนั่นเองดารินกับมาเรียยืนกายสั่นหน้าซีดเผือดต่อสภาพอันชวนหวาดเสียวสยองขวัญ นั้นเชษฐามองเฉยๆในลักษณะปลงแต่ใบหน้าเครียดเต็มไปด้วยริ้วรอยชัยยันไม่กล้าดูเต็มตานักหันหน้าหนีไปทางหนึ่งรับเพียงไม่ปล่อยเวลาให้ฝ่ายนายจ้างเขาพิจารณาที่ซากนั้นนานรีบสะกิดให้พระพ้นมาเสียโดยเร็วบริเวณอันเป็นที่ควบคุมนักโทษอยู่ชิดริมทานไม่ไกลจากลานประหารที่ศพนอนกลิ้งอยู่เท่าใดนักปลูกเป็นเพิงหมาแงนหลังคาคุมสะด้วยกิ่งไม้ลวกๆและพื้นเบื้องล่างปูด้วยใบไม้ทั้งหกชายชะกันนั่งสงบนิ่งในลักษณะชันเข่าเป็นแถวเรียงเดี่ยวตามสายโซ่ที่ถูกมัดข้อเท้าไว้ทุกคนเมอมองออกไปยังซากศพของพรรคพวกกันเองที่ถูกทิ้งประจานอยู่โดยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายสายตาเหล่านั้นเงียบขรึมปราศจากความรู้สึกใดๆให้อ่านได้สิ่งที่พอจะเห็นได้ชัดก็คือความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวปราศจากความย่อท้อต่อสถานนักการใดๆทั้งสิ้นมีทหารหมู่หนึ่งประมาณ12คนยืนถือหอกเฝ้าควบคุมอยู่อย่างแข็งแรงรอบเพิงพักเป็นวงกลมเมื่อทั้ง5คนภายใต้การนำของรพินเดินตรงเข้ามาถึงและทำท่าจะก้าวล้ำไปในเพิงทหารคนหนึ่งคงเป็นหัวหน้าหมู่ยามก็ก้าวพรวดออกมาสกัดหน้าพร้อมกับหอกในมือที่ยื่นออกมาขวางไว้โดยคำสั่งของอุปราชรหัสยะผู้เป็นจอมทัพให้พวกเราเข้าไปรักษาเยียวยาบาดแผลของนักโทษเหล่านั้นให้ทุกคนมีชีวิตรอดเพื่อนำตัวไปสู่การพิพากษาตัดสินในเมืองโดยไม่ให้ใครล้มตายลงไปเสียก่อนรพินพูดขึ้นช้าๆอย่างชัดเจนยามร่างยักษ์ผู้นั้นจ้องเขาและทุกคนอย่างประหลาดใจมีอาการเหมือนจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วตอบด้วยเสียงกระด้างว่าแต่เราไม่ได้รับคำสั่งของท่านจอมทัพในสิ่งที่ท่านบอกนี้เลยไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะมาโกหกเจ้าล็อกการขัดขวางไว้อาจทำให้เจ้าได้รับโทษจากกองทัพเจ้านั่นชักลังเลสองจิตสองใจถ้าเช่นนั้นขอให้เราได้แน่ใจสิ่งที่ท่านอ้างนี้เสียก่อนกล่าวพลางหัวหน้าหมู่ควบคุมนักโทษก็หันไปตะโกนสั่งกับทหารใต้บังคับบัญชาซึ่งรับคำแล้วก็วิ่งไปโดยเร็วอาจไปสอบถามความเอาจากนายทหารชั้นที่เหนือขึ้นไปหรืออย่างใดไม่ทราบได้แต่ครู่เดียวก็วิ่งหน้าเตือนมาซุบซิบบอกความกับหัวหน้าหมู่สีหน้าอันทะมึงถึงกร้านกระด้างนั้นจึงเปลี่ยนไปก้มศีรษะลงนิดนึงเชิญท่านเข้าไปได้แต่อย่าพยายามช่วยเหลือนักโทษเหล่านั้นให้หนีรอดไปได้เป็นอันขาดดารินยิ้มออกมาได้เอามือลูบที่สวงอกอันกว้างใหญ่ของทหารยามผู้นั้นพร้อมกับกล่าวว่าเจ้าเป็นทหารที่เข้มแข็งแข็งคลาสต่อหน้าที่ดีมากแต่โง่ไปนิดนึงเราเพียงแต่จะเข้าไปช่วยดูบาดแผลของนักโทษเหล่านั้นเท่านั้นถ้าเรามีปัญญาช่วยให้นักโทษของเจ้าหนีรอดไปได้พวกเราเองหาทางหนีรอดไปจากการจับกุมของกองทัพไม่ดีกว่าเหรอเพราะเราก็ถูกจับเป็นเชลยและก็ถูกควบคุมตัวเหมือนกันแม้จะไม่มีการพันธนาการผูกมัดก็ตามเอาละเจ้ารู้ความดีแล้วว่าเนี่ยเป็นคำสั่งของนายเหนือหัวของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าและพวกของเจ้าจงหลีกห่างออกไปอย่าได้เข้ามาเกะกะต่อการปฏิบัติงานของพวกเรามิฉะนั้นเราจะรายงานให้จอมทัพทราบว่าพวกเจ้าพยายามขัดขวางในคำสั่งที่เราได้รับบัญชาใช้มาทหารยามหน้าถอดสีในบัดดลรีบออกคำสั่งเร็วปรือกับลูกหมูทั้งหลายถอยออกไปคุมเชิงเฝ้าดูอยู่ห่างๆในทันทีแล้ว5คนของพวกเฉลยก็เคลื่อนเข้าไปถึงตัว6คนของนักโทษผู้ถูกกล่าวหาว่าขบฏต่อแผ่นดินมรกตนครชายชะกันผู้มีร่างกายฟกช้ำดำเขียวและเกิดกลังไปด้วยโลหิตอันเกิดจากการต่อสู้หรือมิฉะนั้นก็กลุ่มรุมทำร้ายบัดนี้เบิกตาจ้องมายังคณะของอาคันตุกะต่างแดนซึ่งเคลื่อนเข้ามาสุดกายรุมล้อมอยู่ในขณะนี้ด้วยความพิศวงเขาเหล่านั้นมองเห็นบุคคลคณะนี้เดินตรงเข้ามาและถูกหยุดชะงักด้วยการสกัดกั้นของยามก่อนแล้วจนกระทั่งในที่สุดพวกทหารยามก็ถอยห่างออกไปยินยอมให้คนชุดนี้เข้ามาจนใกล้ชิดพวกตนแม้จะไม่รู้อะไรมาก่อนทั้งสิ้น

ลุ่มนักโทษเหล่านั้นอย่าได้ระแวงคลางแคลงใจอะไรพวกเราที่เข้ามาพบท่านนี้ทั้งสิ้นเราไม่เคยรู้จักพวกท่านและพวกท่านก็ไม่เคยรู้จักเราแต่เราเห็นพวกท่านบาดเจ็บมีบาดแผลเป็นที่ทรมานเรามีเจตนาที่จะมารักษาเยียวยาบาดแผลของพวกท่านเท่าที่เราจะช่วยได้หวังว่าพวกท่านคงไม่ขัดขืนและก็ยินดีให้เรารักษาให้ทั้ง6คนเบิกตาค้างเงี่ยหูฟังแล้วค่อยๆหันไปมองหน้ากันเองเหมือนจะพบกับสิ่งชวนมหัศจรรย์ใจที่สุดครั้นแล้วคนหนึ่งดูท่าจะอาวุโสกว่าทุกคนและมีบาดแผลค่อนข้างชะกันมากกว่าเพื่อนก็เอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกด้วยเสียงแผ่วตามฉะฉานมั่นคงยิ่งแสดงถึงความห้าวหาญและก็สุขุมในความคิดช่างน่าประหลาดท่านได้รับอนุญาตจากรหัสยะให้มาดูรักษาพวกเราได้ยังไงมันเพิ่งจะลากเอาพวกเราจะไปฆ่าอย่างโหดร้ายเสียคนหนึ่งเมื่อครู่ใหญ่นี่เองศพยังนอนอยู่นอนเรากำลังรอดูกันอยู่ว่าเมื่อไรแล้วจะถูกเอาตัวไปฆ่าอีกแต่นี่ท่านกลับอ้างว่าท่านจะมาช่วยเยียวยาบาดแผลของพวกเราทั้ง5คนมองตากันแล้วปล่อยให้ท่านหัวหน้าคณะเป็นผู้เจรจาแทนเราไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมหรือหวังจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับพวกท่านหรอกพวกท่านเป็นนักโทษของกองทัพนี้ส่วนพวกเราเป็นอาคันตุกะแดนไกลหลงพลัดถิ่นเข้ามาและก็ถูกกองทัพนี้จับกุมเป็นเชลยเช่นกันเราไม่เคยรับทราบมาก่อนว่าแผ่นดินมรกตนครของท่านตกอยู่ในภาวะยังไงเพราะเป็นคนต่างแดนเพิ่งจะเข้ามาถึงแต่ในขณะที่เราถูกควบคุมตัวเดินทางมาเนี่ยเราบังเอิญได้เห็นปฏิบัติการของกองทัพนี้กระทำกับหมู่บ้านของท่านอย่างเหี้ยมโหดทารุณที่สุดเห็นการเผาผลาญทำลายล้างเห็นการไล่ฆ่าฟันแม้กระทั่งเด็กสตรีและก็คนชราอย่างชนิดไม่ยอมละเว้นแล้วก็เห็นพวกท่าน7คนชุดนี้ถูกจับกุมตัวโดยร้อยโซ่ตรวนราวกับฝูงสัตว์เป็นที่น่าอนาจใจทั้งบางคนก็ต้องคมอาวุธบาดเจ็บเป็นที่เวทนาชายผู้นั้นหัวเราะกระชากออกมาอย่างเหี้ยมเกรียมขมขื่นเมื่อเชษฐาเว้นระยะคำพูดที่ใช้หว่านล้อมพลันก็กล่าวแทรกขึ้นว่าอ้อท่านเห็นเหรอเป็นการดีแล้วที่พวกท่านอาคันตุกะต่างแดนได้มาเห็นชัดกับตาโดยไม่ต้องให้ประชาชนชาวมรกตนครส่วนใหญ่ทั้งหลายเป็นผู้บอกความแก่ท่านมิฉะนั้นท่านอาจจะไม่เชื่อขอให้ท่านรู้ไว้เถอะว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั่นแหละคือปกติวิสัยของทหารหลวงมรกตนครภายใต้บัญชาการของอุปราชรหัสยะซึ่งมีสิงหรากษัตริย์โชติทรราชเป็นประมุขแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาของราษฎรไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินมากว่า20ปีแล้วทุกคนของฝ่ายเฉลยสบตากันอีกครั้งหัวใจเริ่มเต้นแรงการมีโอกาสได้ใกล้ชิดปราศัยกับนักโทษของมรกตนครกำลังจะทำให้ข่าวที่แสวงหาคืบหน้าอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวต่างขันปากอยากจะป้อนคำถามแต่ก็สู้ระงับไว้คงเว้นหน้าที่นี้ให้นักการทูตอย่างเชษฐาเพียงผู้เดียวแล้วก็หูพึงคอยสดับตรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจมีเรื่องที่เราอยากจะสนทนากับท่านอย่างมากแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาและไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตของทหารยามเหล่านั้นขอให้เราได้รักษาแผลของท่านไปพลางเชษฐากล่าวพร้อมกับพยักหน้ากับน้องสาวเป็นความหมายดารินกับทุกคนก็ขยับเข้าไปใกล้แต่ชายผู้นั้นยกแขนอันถูกพันธนาการด้วยสายโซ่ขึ้นขัดขวางไว้ก่อนท่านยังไม่ได้ทำให้เราหายสงสัยท่านสงสัยอะไรพวกเราและก็ข้อใดเราถามท่านว่าเหตุใดรหัสยะจึงยอมให้ท่านมาแสดงความปรารถนาดีกับพวกเราได้ฟังนี่นะเพื่อนยากหมอดารินกล่าวขึ้นในทันทีนั้นขณะที่สบตานักโทษทุกคนที่จ้องเขม็งไปตาเดียวมาอย่างระหวัดระแวงพรางยิ้มให้รหัสยะจะไม่ยอมให้เราหรือใครมาแสดงความปรารถนาดีกับพวกท่านเป็นอันขาดนี่ก็คือความจริงแต่รหัสยะมีเหตุอันต้องยอมจำนนแก่เราข้อหนึ่งแม้จะไม่เต็มใจนะก็ตามพวกท่านคงจำได้ระหว่างที่พวกท่านถูกควบคุมตัวอยู่ที่กลางลานหมู่บ้านได้มีพวกท่านคนหนึ่งหลบอยู่บนต้นไม้ใช้ธนูอาบยาพิษรอบยิงมาที่รหัสยะแต่กุตมะพูดเท่าเพ่นเข้าขวางไว้ยังรับพลอดแทนจากธนูดอกนั้นชายผู้นั้นหัวเราะหือในลำคอตาวาวโรดพึมพำใช่แล้วเราเห็นมันจะต้องตายก่อนตะวันตกดินวันนี้เสียดายแต่ที่กุตมะเข้าบังเจ้าถอยนั้นซิก่อนมิฉะนั้นศัตรูร้ายของประชาชนก็จะต้องจบชีวิตลงซึ่งน่าเสียดายนักกุตมะนะ

0: ไม่ตายหรอกบัดนี้เขารอดชีวิตปลอดภัยแล้วเราและพวกเราทั้งหมดนี่แหละไปช่วยรักษาเขาจนเขาปลอดภัยแต่ก่อนที่จะช่วยชีวิตของกุตมะไว้ในครั้งนี้เรามีข้อตกลงกับรหัสยะไว้ประการหนึ่งคือถ้าเราสามารถช่วยชีวิตกุตมะไว้ได้เขาจะต้องยินยอมให้เรามาทำการดูแลรักษาบาดแผลให้แก่พวกท่านด้วยจึงเมื่อกุตมะฟื้นรหัสยะก็ไม่กล้าที่จะกลับคำพูดพวกท่านเข้าใจหรือยังล่ะนักโทษผู้ฉาฉานท่าทางจะเป็นหัวหน้าของทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ในขณะนี้ขมวดคิ้วจ้องหน้าดารินนิ่งไปชั่วครู่ดูจะไม่สนใจยายดีหรือแสดงความเจ็บปวดทรมานจากบาดแผลที่อาบเลือดเกลอะกรังอยู่ในขณะนี้ทั้งสิ้นนอกจากแววพิศวงครั้นแล้วสีหน้าอันเคร่งเครียดหวาดระแวงนั้นก็เริ่มผ่อนคลายลงเราเข้าใจแล้วเป็นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันแต่เราไม่เข้าใจว่าเหตุใดพวกท่านจึงจะต้องแสดงความห่วงใยปรารถนาดีต่อเราการแสดงความเมตตาปราณีกันเองระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เป็นสิ่งที่จะต้องมีอะไรเคลือบแคลงแฝงไว้ด้วยเหรอเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกกองทัพและก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกของท่านด้วยแต่เมื่อเราเห็นคนเจ็บป่วยเป็นที่ทุกขเวทนาต่อสายตาเมื่ออยู่ในฐานะที่จะช่วยได้เราก็อยากจะช่วยเมื่อเราช่วยกุตมะให้รอดตายได้จากบาดแผลพิษธนูเหตุใดเราจึงจะช่วยความบาดเจ็บของพวกท่านบ้างไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าแม้เราจะช่วยท่านให้พ้นบาดเจ็บทรมานนี้พวกท่านก็อาจจะเดินทางไปสู่วาระสุดท้ายของชีวิตกันทั้งหมดจากโทษทันที่ได้รับซึ่งนั่นมันนอกเหนืออำนาจที่เราจะช่วยไว้ได้ถึงพวกเราเองนี่ก็เหมือนกันยังไม่รู้อนาคตว่าการเป็นผู้ต่างแดนลุกล้ำเข้ามาเช่นนี้จะได้รับโทษยังไงบ้างเมื่อถูกควบคุมตัวไปถึงหน้าพระพักตร์กษัตริย์สิงหลาเพราะฉะนั้นเพื่อเห็นแก่ความเป็นมิตรและปรารถนาดีของเราที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกขอให้เราได้มีโอกาสช่วยเหลือท่านเท่าที่จะช่วยได้ในขณะนี้ก่อนเถอะนะจากคำพูดอันอ่อนโยนเต็มไปด้วยเหตุผลของหมอดารินชายผู้นั้นมีแววตาอ่อนโยนลงหันไปมองหน้าพรรคพวกทุกคนแล้วพยักหน้าเป็นสัญญาณลงนิดหนึ่งเมื่อนั้นเองปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาของฝ่ายที่เตรียมอยู่ก่อนแล้วจึงสามารถทำได้โดยการยินยอมดั่งดุษณีของนักโทษผู้บาดเจ็บเหล่านั้นทั้ง5คนช่วยกันตรวจดูบาดแผลของนักโทษและทำแผลให้ในทันทีสุดแต่สภาพความหนักเบาของแต่ละคนภายใต้อำนวยการของดารินวราฤทธิ์เชษฐากระซิบบอกพวกของเขาให้ประวิงเวลาในการตกแต่งบาดแผลเยียวยาให้นานที่สุดเพื่อให้มีเวลาสอบซักถนทนาเป็นการค้นหาความจริงจากฝ่ายตรงข้ามกับกองทัพที่อ้างว่าเป็นฝ่ายทหารหลวงบางคนเพียงแต่สายยาพันแผลบางคนถูกเย็บและถูกฉีดยาเป็นที่น่าพอใจสำหรับหมอดารินว่าทุกคนแข็งแรงทรหดเต็มไปด้วยกำลังใจกล้าแกร่งยิ่งและจะเดินทางไปถึงเมืองภายใต้การควบคุมของทหารได้โดยคงไม่มีใครสุดหนักหรือล้มตายลงระหว่างทางแน่นอนหากไม่ถูกทำร้ายซ้ำเติมที่ถูกประหารนอนตายอยู่นั่นชื่อวายุเป็นหัวหน้าของพวกเราทั้ง6คนนี่ภายหลังจากความไว้วางใจเพิ่มขึ้นจากเมตตาธรรมที่ได้รับโดยไม่คาดฝันชายผู้นั้นเริ่มเปิดเผยความจริงด้วยเสียงแผ่วต่ำระหว่างการทำบาดแผลตัวเราเองชื่อสุกรีอาวุโสฝ่าทุกคนในกลุ่มของพวกเรานี่เราเสียใจกับพวกท่านทุกคนสุกรีเชษฐาก้มลงพูดเบาๆในระหว่างเอาผ้าพันบาดแผลให้ซึ่งขณะนั้นน้องสาวเป็นผู้ฉีดยาระงับปวดและกันบาดทะยักให้คนเจ็บ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้น เลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
3: คุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวหนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวละสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังไดแน่กาแฟก้อนคำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้านี่ครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนัง แคนเบอร์รี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดลิ้นจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอวัยและก็ซอยบำรุงผิวพรรณสุขารสอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ซอยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต่อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ซอยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับซอยลดน้ำหนักและก็ซอยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลL กูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าวซอยเพิ่มคุ้มคุ้มกันแก้กามโรคแก้คอเข่าและก็แก้น้ำเหลืองที่เสียพี่น้องจะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่เฮาอัดแน่นสมุนไพรที่เฮาอัดไว้ด้วยสารสกัดสมุนไพรในกาแฟก่อนค่ำนี่ครับมีประโยชน์ในร่างกายโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือเบาหวานกินแล้วเป็นยังน้ำตาลเพิ่นคือลดเบาบ่อยหรือว่าไขมันพอกตับไขมันในเลือดไขมันสะสมในร่างกายเป็นยังเพิ่นกินแล้วค่าไขมันเพิ่นคือดีขึ้นนี่แหละครับคักแน่ที่สำคัญครับผู้ใดกินแล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อต่อไขข้อเข่าเสื่อมเข่าลันกดกดแกะมวนมูนีอีพออีเมเอาไปกินครับกาแฟก่อนค่ำใส่คู่กันกับน้ำมันนวดก่อนค่ำนี่ต้องยกโปแถมก้อยให้เพราะว่ามันเป็น2พลังบวกกินกาแฟก่อนค่ำบำรุงจากภายในนะครับแต่ว่าคันมีอาการนี่โอ้ยซัวมันสิไข้ซัวสิค่อยบรรเทานี่เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำไปนวดตรงจุดที่ปวดนะครับหยุดความเจ็บปวดด้วยน้ำมันนวดก่อนค่ำนะฮะปวดเข่าปวดคอนะครับหรือว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังสะบักจมนะเส้นยึดม้วนมูนี่แมลงสัตว์กัดต่อยปวดจากรูมาต่อยปวดจากเก้ามึนชาจากเบาหวานเนี่ยอุ้ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสีดำสูตรร้อนและก็สีขาวสูตรเย็นสูตรร้อนนี่นะครับให้ทาตรงที่หนาหนาหนาหนังหนาหนาเช่นนะครับแขนขาคอต้อมองอื่นนะครับยังใบหน้าหรือจมูกนี่ให้เว้นไว้นะครับอย่าไปท่าเด้อเบาบ่อยเคยพี่ตีเอาไปท่าแล้วสูดฮ้อนเอาไปท่าดังมองเนื้อเยอะอ่อนๆเนี่ยว้ายมันออกฮ้อนครับแต่ตรงไหนที่เป็นหนังหนาๆหนังเป็นปื้นเนี่ย ฮะบางคนบอกว่าแม่มักสูตรฮ้อนเอาเลยแต่ถ้าเป็นสูตรเย็นนี่ทาได้ทุกที่นะฮะยกเว้นท่าตา อย่าไปท่าตาจักของนี่ผู้ใดสิพาเอาน้ำมันนวดไปท่าตาจักล่ะว่าท่าใดคู่หม่องเนาะเอาสูตรเย็นสีขาวนะฮะเนื้อครีมสีขาวครับสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำคู่ละ300บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำจัดโปรโมชั่น1กล่องชุดทดลอง350บาทส่งฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มนะครับ2กล่องจาก700ลดเหลือ600บาทเท่านั้นส่งฟรีเช่นกันและชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาท4กล่อง 1,000 บาทครับอีพออีแม่เอาหันแม่สิเอาผู้ละ2กันนี่เด้เน่เอามาเข้ากันมันสิได้ประหยัดแม่นบ่ล่ะครับสั่งน้ำกัน4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วกาแฟฟรี1ใบจัดส่งให้ฟรีหาสนอกสนใจอยากได้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำโทรมาเด้อนะครับ0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเฮาหม่องนี้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: พ่อผู้ใหญ่มัน
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 7444-090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đọc gặp hôm
1: bố mên bố khít đọc ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đọc
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
3: ่กะมาเบิ่งตีล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ่
2: เออแมนอีลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
3: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ํากระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่คอยรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
2: มองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: มองไทยเงาๆกะสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: มีคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแต่เป๋ๆปากแป๋ๆเฝ้าแวะๆทูจ้าทูจ้าคุณบ่อยชุมพันธ์ไทยมา

0: ขณะยินคำเว้าขมในในอย่าเฝ้าจมล่างเถอะขมขี่พี่อย่าพ่ายหน้าหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถอะกินหลับก่อยยังสิโอเมนเอาหามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในเนาะไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไหวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห้านครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าเว้เว้ขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนั่งห้านตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอื้อยพี่น้าเบาน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยลูกไส้หลายอีแม่คนเก่าผู้เหล่าบ่กินยาบ่สูบน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักแขวบ่สีหนีบ่ใส่บอยสุนทรชัยคนเก่าเจ้าเดิมครับที่เพิ่มเติมก็คือเอาสิ่งดีมีประโยชน์มาฝากออนตอนเอ็นแตนอีพออีเมียเหมียนเดิมเช่นเคยบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำครับกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสมุนไพรสกัดกว่า32ชนิดผู้เฒ่าผู้บ่เคยกินกาแฟฟูสูงวัยก็สามารถทานได้ครับเพราะว่าเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำเราเน้นที่สารสกัดของสมุนไพรผู้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันปัวกับหมออยู่ก็เอาไปกินคู่กันได้นะครับผู้ที่หัวใจสั้นบ่เคยกินกาแฟกินแล้วสิหักสิทนก็กินได้ครับสำหรับกาแฟก้อนคำเพราะว่าเป็นกาแฟสมุนไพรที่คาเฟอีนต่ำเบิ่งแย่งอีพออีเมียอีหลีนะครับเนาะสวัสดีครับแม่สาคร
1: จ้านุ่มบ่อยแม่สั่งกาแฟสี่กล่องนะจ้าก
0: าแฟสี่กล่อง 1,000 บาทอีเมียเอาหยังแถม
1: เอาผ้าขนหนูก็ได
0: ้ผ้าขนหนูเนาะแม่เนาะรอบนี้เน
1: าะจ้าจ้าอีเมียก็เลยยุ่งอีเมียไปเอาแต่งยุดผู้หลักสกุลกันละ
0: อ๋อครับอีเมียครับเอาเดินทางตลอดปลอดภัยค่ะขายลำรวยเด้อแม่สาครเด้อ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อเศร้ากับอุ่นหนาฟ้าคังขับด้วยพี่น้องเฮาที่ซอยกันสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามาหลายนะครับบ่าวบอยกสิทย่อยลงออเดอร์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่อังคณากลุ่มจอหอจากขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่พันธิภาบุญเที่ยงจากนั้นยุ่งสีถาดครับกระไสเซน6กระปุก 2,400 บาทของแถมเอาเป็นนวดร้อนเย็น1คู่นะครับแม่แต้มจิตอังคาจากเตาง่อยสกลนครกาแฟ4นวดเย็น21,300 บาทแถมนวดเย็นขอเพลงฮักแท้หนุ่มวัดบ้านไกลไว้คิวแรกแล้วก็มีอีแม่อย่างน้ออีแม่คู่รักครับขอเพลงชีวิตชาวนาไหวเพิ่นสั่งกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นอีกชุด2นี่กระไสเสียนกับบำรุงสายตาแถมนวดเย็นคือกันว่าสั่นชีวิตชาวนาของชวีวันดำเนินนี่ขอไว้2คิวเหรอเด้ ขอบคุณแม่พี่กุลสุปัญญาครับอีแม่เอาบำรุงสายตา1กระปุก650บาทนะครับเพิ่นข้างบ้านเพิ่นฝากสั่งมาว่าสั่นร่วมไปถึงแม่สมควรร่วมสุขครับจากบ้านคอนนสังนะครับเพื่อนว่าเอากาแฟ2กล่อง600บาทอีแม่หายไปหลายๆเดือนบ่แม่นยังได้บ่อยว่าซั่นอีแม่ถูกรถบิ๊กไบค์ชนขาหัก2ท่อนเลยว่าซั่นหัวกะไข้แน่เอาอีแม่ผมให้ขึ้นมาไวๆนะครับแข็งแรงไวๆเด้อแม่เด้อลูกไส้หลาเป็นกำลังใจให้อีแม่อยู่หม่องนี้ครับร่วมไปถึงในส่วนของคุณบุญโฮมจันทโชติจากนนท์น้ำแท่งครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ2กล่อง600บาทแม่บุญทรงบุษราค่ำจากปังกูนนท์สังบำรุงสายตา1กระปุกอีพ่อหลักชัยราตรีจากบูเปื่อยน้ำยืนกาแฟ2หนวดร้อน1เย็น1อันใดที่ผมรับสายแล้วผมยังบ่ทันได้ลงออเดอร์ต้องกราบขออภัยครับไม่ว่าจะเป็นแม่วิไลไพรหนูสีอันนี้น่าจะเป็นกาแฟ2นะถ้าผมจำบ่ผิดแล้วก็อีกหลายๆเจ้าครับคุณสุมาลีคู่ที่นาคุณคุณพัชนีจำปานะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่นะฮะยังไม่มีชื่อแต่ว่ามีบันทึกเสียงไว้อยู่เดี๋ยวผมสิทย่อยลงให้ครับโอ้มือเศร้านี่รู้สึกว่าคึกคักแต่เศร้าแต่เสี้ยวเลยเอาเป็นว่าไปตามคิวนะครับเนาะคิวแรกคุณแม่แต้มจิตอังคะครับจากทางเต่างอยขอไว้ฮักแท้นุ่มบ้านไกลเอกพลมนตะการครับอีเมียเพิ่นอยากฟังทรงเป็นความสุขความสบายใจไปหาอีพอผมอีเมียผมสู้หน้าสู้ตาครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

พ่อแม่เอ้ยแม่สายมไก่ไปแล้วพฤษภาผัดมาต่อฝนตกลงจากจากจนใบหญ้ากระปงมาพวกชาวนาก็เตรียมไว้ทั้งไถกับผาดปั่นเสือกไว้สิไถดันว่าฮูดหน้าฟังเสียงจ้าคนเฒ่าสวยฮอดมื้ออื่นพ่อเฒ่าจำบอกลูก

ผงเหงาเหงาคือเกี่ยวพ่อเถ่าจำบอกไปปีนั้นจังสิดีมาเต็มทีแต่ผู้หน้าใส่บ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกอ่อนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถหน้าขาดไปถาพ่อได้โจกถึงงานเมียบักคำอยู่บ้านก็เฝ้าตื่นคือกันเตรียมเอาปืนมาดังไปเป่าฟูทั้งฟูเสียงมีไฟควนกลุ่มในครัวลูกหอมๆกระบองกล่อมเชื่อไว้เอาน้ำไว้ใส่มวยน้ำหวดแล้วเอาเข้ามามาเศร้าสองมือจับหวดมาซุบหมอเสียงลูกอ้อให้ไว้ไว้ควยลูกเมียพ่อลูกรับเมียผัดเฝ้าหาถ้วยพ้องจองตักประแดกใส่ถ้วยเกลือเติมแถมน้ำสิได้ไปหน้าเซ่พ่อบักคำไปแล้วเสียงเงิน

กับผัวทั้งโตกับผัดค่อยกินเขาเสร็จดีแล้วลงดำจะไว้ไว้แขนหนูลูกหน่อยใบเสียงให้กระสร้างมันมือเนียงคันตุ่มอยู่ในหน้าสวยไม้ไม้แดดเผาทั้งห่อนขอบอยากมีน้ำบานเศร้าหน้าจังหน้ากำหน้าดำดำเมียนเศร้าหน้าเฮ็ดเลี้ยงพวกพี่น้องคนเฒ่าจังจะเดินคนจังเอิญว่ากระดูกสันหลังหันบ่มีเศร้าหน้าบ่ได้เป็นเมืองบ้านพ่อจะเสร็จดำแล้วตาเว้นเจ้าค่ายคำ

่อเมียเอ้ยเมษสายนกายไปแล้วพฤษภาผัดมาต่อฝนตกลงจากจนใบหญ้ากระปงมาพวกชาวนาก็เตรียมไว้ทั้งไถกับผาดปั่นเสือกไว้สิไถดันว่าฮดหน้าฟังเสียงจากคนเฒ่าสวยฮอดมืออื่นพ่อเฒ่าจำบอกลูกบ้านสิพาเลี้ยงเจ้าปู่ตาให้สุหาเตรียมไว้เฮือนละตัวเอาเด้อไก่เบิ่งข้างไก่คันมันสั้นทีดีปีนี้สิบ่ดีท่านปีใดข้างไก่คงยาวยาวคือเกี่ยวพ่อเฒ่าจำบอกไว้ปีนั้นจังสิดีว่าเต็มทีแต่ผู้หน้าไก่บ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกอ่อนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถนาขาดใบถาพ่อได้โจถึงงานแม่บักหำอยู่บ้านก็เฝ้าตื่นคือกันเตรียมเอาปืนมาดังไฟเป่าฟูทั้งฟูเสียงมีไฟควนกลุ่มในครัวลูกหอมๆกระบองกล่อมเชื่อไว้เอาน้ำไว้ใส่มวยน้ำหวดแล้วเอาเข้ามามาเศร้าสองมือจับหวดมาซุบหมอเสียงลูกอ้อให้ไว้ไว้กวยลูกเน่พ่อลูกรับแม่ผัดเฝ้า

กับขัวทั้งโตกับผัดค่อยกินเขาเสร็จดีแล้วลงดำจะไว้ไว้แขนหนูลูกหน่อยไว้เสียงให้กระสร้างมันมือเนียงคันตุ่มอยู่ในหน้าสวยไม้ไม้แดดเผาทั้งห่อนขอบอยากมีน้ำบานเศร้าหน้าจังหน้ากำหน้าดำดำเมนเศร้าหน้าเฮ็ดเลี้ยงพวกพี่น้องคนเฒ่าจังจะเดินคนจะเอิ้นว่ากระดูกสันหลังคันบ่มีเศร้าหน้าบ่ได้เป็นเมืองบ้านพ่อจะเสร็จดำแล้วตาเบ้นเจ้าค่ะ

ไป

จากนี้สิได้ลำตัวขวัญสองสองผัวเมียทำหน้าซอยกันกระจุนแล้วพอจะเสร็จดำแล้วตาเว้นขายคำพ่อบักคำขึ้นต่อเจ้าโรคกาบาเนเด้อผัวว่าเมื่อก่อนสาตีคอยสิโรคคนเดียวเมียนางเมื่อบานพอจะแล้วเตรียมเมาถวยบ้วงหากกระตาต้องตวงก็ทั้งมุมมาลูกน้ำเสียงฝ้าห้องตุ่มต่ำฝ้ายางมาเอื้อนเสียงคนมาเมือดมัวเมาฝ้านำขนาดขึ้นเมื่อบานเขียบจะหน้าห้องออกแอกเดี๋ยวออกแหวกเบื้องน้ำสิเป็นคืนจังทะเลเห็นนุ่นตาเมื่อจุ้มคุ้มเห็นแต่ก่อภัยบ้านลายสายใบหุ่มมาห่อน้ำกล่าวยังจำเข้าป่าสอนล้นเสียงวอนบอนเลไลส่งเสียงเมงห่วงเห็นเป็นพวงตันหนาหางนกยุ่งเหลืองหุยหุยเสียงคนคุยสิเข้าบ้านเห็นแล้วสิตาเมื่อกลุ่มลูกเต่าจุ้งงูหัวคุ้ยฝนตกห้ำเร่งไว้ไว้เข่าไว้ไว้จ้าเสียงหื้อเสือกฝาดคุ้ยบักเล่พองตู่เด็กหน่อยว่าขี้รังเสียงมาลึงตึงตังฝนไหลมาทันฝนตกลงเปียกปอนเต็มเปลือกพอถึงเงินมือหนาวขั้นไหน

ตุ๊กไว้แม่ลูกปลาอย่าสู้ให้มันหลุดพักประตูตีไรใส่ก่อนให้มันแน่นเมียสิดังไฟถ่าเอาปลามาต้มคนท่านพ่อใหญ่ผู้อยู่บ้านฮื้อของมาพ้องถามน้ำบ่ท่วมบ่อีหล่าให้ใหญ่กกตะแบงดินบ่แข็งบ่อีดังให้เข้มข้นนั้นเสียงทำกันเต็มบ้านกลับจากหน้ามือตุ้มหือถึงยามนอนพากันขดขี้ขู่นอนแล้วกับบ่ติงอันจังสี่เพิ่นจังว่าเช้าหน้าถึงเวลาสมควรสิตาลาเด้อค่ะปีสิลาเด้อค่ะสิขอลาไปก่อนพวกพ่อเฒ่าแม่ลูกอ่อนหลานสิขอจากแล้วคุณป้าค่ะพ่อมาจักน้อยนี้สิได้ยังค่อมม้อมไปค่อมม้อมดังกระป๋อมง่อยใหม่หลานสิไล่เมื่อบ้านหนองไหลคำมือจุ่มกุ้ง

0: ัวทั่วเต็มผืนหน้าเห็นสะอ่อนตาหยอดซ่อนแซมซ่อนอ่อนซ่อนหลาย่ำหน้ากาปงย่ำลงทงฟังเสียงกบเขียดห้องสะย่องหาวยาวใส่กันโพดโพดได้เนาะจักเสียงกบเสียงเขียดนะฮะจักปูจักป่านะครับซับในดินสินในน้ำอุดมสมบูรณ์ตัวละครับกันฟ้าลงฝนตกมาจังซี่คือฮอดสมัยเป็นเด็กน้อยอีพ่ออีแม่พาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสมัยที่กี้มันบ่มีรถไถเด้มีแต่กล้วยนะครับขันย่ำไถหน้าเนี่ยอีพ่อก็เป็นคนไถนะครับเจ้าของกันย่างน้ำก้นเก็บปลาขี่ไถขี่คาดนะครับย่ำคาดนี่ได้หลายนะแล้วก็ขึ้นไปยมคาดให้อีพ่อได้พวกนี้หน่อยยมเนาะเนาะๆมองได้มันมีนอันหญ้าหลายๆให้ได้มีหญ้าหลายๆมีหัวหญ้าที่ต้องยมใส่ย่ำมันแควคาดฮักจังซี่ก็ต้องนะฟ้าวไปฟันนะครับงาไม้มาตอกเฮ็ดแควคาดสมัยก่อนนี่เป็นคาดไม้ไถไม้นะครับเนาะยุคแรกๆว่าซั่นต่อไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าถือบักจกหน่อย3คันแท้หน้าจับๆคันไถหน้าให้ได้มันคันแท้สูงเนี่ยก็ไข่แน่อยู่ดอกพอได้ปีนขึ้นถึงคันแท้ยกแอกวิดดินพอดีแต่ว่าให้ได้นี่มันให้หน้าคันแท้มันต่ํานี่ก็ยกไถขึ้นมันบ่วิดดินยกขึ้นสุดแขนแล้วก็ยังบ่วิดอยู่อยากเฮ็ดอยากเฮ็ดครับสมัยตะกี้แต่ก่อนเนาะวิถีชีวิตลูกเฒ่าให้เฒ่าหน้าเฮาคือมีความสุขแท้เก็บกระปูหน่อยมากินกับตำบักฮุงกับตำบักขามไปหาใส่เบ็ดใส่กันย่ำฝนตกลิ้นแซงแซ่แซงแซ่จังสิโอ้ยไปหาแนวกินย่ำปวดง้วปวดกล้วยออกจากแอกจากไทยแล้วก็ไปเลี้ยงเอามันไปนอนน้ำทุเรศหน้าที่ของเด็กหน่อยสมัยนั้นว่าสันต่อไปผิดแผกแตกต่างจากยุคสมัยนี้นะครับวัยรุ่นเขาไปเที่ยวห้างนะครับใหญ่ขึ้นมาแน่คันอยากกินยังกับเขาเซเว่นพัดว่า หรือกดสั่งให้อันนั้นอันนี้มาส่งอยากซื้อของอยากซื้อสินค้าตอนนี้เขาก็เริ่มช้อปปิ้งออนไลน์กันแล้วจักหน่อยร้านค้านี่ก็สิทาเจ๊งครับตอนนี้ร้านโชว์หวยตามหมู่บ้านก็เริ่มเจ๊งไปเยอะเพราะว่าพวกร้านสะดวกซื้อเซเว่นบิ๊กซี่โลตัสซี่เจอย่างที่เขาออกมาเปิดน้ำมันนอกนะครับซุ่มร้านน้อยๆคือไทยบ้านเปิดขายทุนบ่หลายนี่ก็โอ้ยนะครับมีตั้งแต่สิทธิ์ม่อยไปเรื่อยครับสั่งของเขาก็สั่งออนไลน์ซุมื้อนี่เบิ่งในช้อปปี้ลาซาดอกลาซาดามีเบิดนะครับอยากได้น้ำหอมอยากได้สบู่อยากได้ทรงได้เสื้อแต่ว่ากัดเบิ่งดีๆเนี่ยล่ะหาลางคนนะครับสั่งไปเป็นพันเขาห่อขีนแฮมาให้ก็มีมันท่มกันหลายได้ยี่แม่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่ถ้าสั่งกระบอยสุนทรชัยครับได้ของแท้เด้อสำหรับตองหนึ่งน้ำมันรำข้าวจมูกข้าว90แคปซูลหรือจะเป็นดีทีน่าบำรุงสายตาอีพออีแม่โทรมาเบอร์ใดละเบ้าบ่อยว่าสันนี้ได้ครับ0902927444นี่เด้ครับ0902927444หรือจะเป็น0862268333ก็ได้ครับ0862268333เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มานสื่อสารเว้าจาทักทายกันบ่ได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้ไอพีสุนาสุตาว่าซั่นต่อไป0902927444ครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้นะครับอยากได้ตองหนึ่งจาก2ขวดดีลูกไส้ตองหนึ่งจาก3ขวดดี4ขวดดีกับว่าไปตัวละเนาะอีพออีเมลโทรมาสั่งซื้อกันได้ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มานเบอร์ที่เฮาสื่อสารเบอร์ที่เฮาเว้าจาเบอร์ที่เฮาทักทายกันได้ไม่ผิดหวังว่าสันต่อไป0902927444ครับ0902927444เบอร์นี้ล่ะนะครับโทรมาได้โหลดรับรองว่าบ่ผิดหวังกันแท้เป็นแน่นอนนะครับหรือจะเป็นเบอร์0862268333ก็ยังใส่ได้คือเก่าเหมือนเดิมครับอีพ่ออีแม
1: ่สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: ครับผมมันตั้งกาแฟนะครับ4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
0: ครับเอาน้ำมันเอ้ยน้ำมันเขียวครับ
1: แถมเป็นน้ำมันเขียวมั้ยบ่ครับ
0: ครับผม
1: เคย
0: สั่งแต่ว่าผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่พ่อต้องจันทร์กิ่งทอง
1: เดี๋ยวลูกขอเบอร์ใหม่เด้อพ่อทองจันทร์นามสกุลหยังก่อครับ
0: นะทองจันทร์กิ่งทอง
1: กิ่งทองบ้านเลขที่เท่าใดเฮ้ยอีพ่อ
0: บ้านเลขที่242
1: 242หมู่ใดครับ
0: หมู่10
1: หมู่10ตำบล
0: แร
1: ่อำเภอ
0: พังคูน
1: สกล
0: นคร
1: จังหวัดสกลนครไปโทรกับเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะ
0: ครับผมเคยสั่งมากินนี่ตามที่เดือนขึ้นน่ะล่ะบาดนี้ที่ว่าบาดนี้เขาก็เลยว่ามันแพงว่าซั่นก็เลยหยุดไปกินที่ห่อไม้บาดนี
1: ้
0: ครับไปกินที่ห่อไม้มันบ่ถูกเลยบาดก็เลยกลับมาหาก่อนค่ําอีกแต่ว่าผมฟังรายการคุ้มมื้อดอกฟังแต่กลางคืน
1: ครับพี่พ่อของถูกมันก็บ่ค่อยดีดอกพี่พ่อเอ้ยบาดนี้มันก็ใช้สมุนไพรหลายตัวมันก็เลยราคามันก็เลยอยากสูงแน่แต่ว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพเฮาเนาะพ่อเนาะ
0: ครับก
1: ิน
0: แล้วตอบตรวจบ้านกินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับแขนขาก็บ่ปวดบ่หยังนั่นนะ
1: ครับอีพ่อครับ
0: บ้านมากินอยู่ห้องอื่นนอนก็บ่หลับแต่นี่ข้าวกินเบิดมื้อละทอดกําปั้นมานี่ล
1: ่
0: ะ
1: เอาเดี๋ยวลูกสิเฝ้าส่งให้อีพ่อก่อนค่ําไปกินเด
0: ้อครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับพ่ออ
3: ันตั้งยา
1: ได้ครับพ่อสุดใจ
3: ยาลวด
1: คร
3: ับ
1: น้ำมันนวด
3: สองฟองคือเก่า
1: สูตรร้อนสูตรเย็นคือเก่าตี
3: บ่เราจะสูตรร้อน
1: เราจะสูตรร้อนคือเก่าเนาะพอสุดใจสีน้ำคำนี่เนาะ
3: ครับผม
1: ได้ครับพ่อได้ครับ
3: ครับ
1: ได
3: ้ยาใจดีดียานี
1: ่ครับพ่อ
3: ครับแน่นอน
1: ใจดีขนาดเล่นบ่พ่อพ่อมักจะสูตรร้อน
3: อยากลุกบ่ได้ก็ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้สบายพอแล้ว
1: โอ้จากลูกบ่ได้ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้เลยพี่พ่
3: อลูกบ่ได้ลูกก่อนนี้เปิดย่างมื้อเช้าตื่นขึ้นไปเกี่ยวหญ้าเสยพุ่นแล้ว
1: โอ้
3: แน่นอนแน่นอน
1: ครับพ่อโอ้ขอบคุณพี่พ่อหลายๆให้พ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
3: ครับผม
1: ครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
5: จ้าแม่อยากสั่งกาแฟ
4: จ้าแม่บานเย็นเน
5: าะจ้า
4: จ่ายแม่เอากาแฟกี่ขวด
5: เอาพันลูกจ้า
4: 4กล่องเนาะแม่เนาะแม่เอาอะไรเป็นของแถม
5: มีอย่างลูก
4: มีชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีผ้าถุงแล้วก็มีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวนะครับแม
5: ่เอาผ้าถุงลูก
4: แถมผ้าถุงเนาะแม่เน
5: า
4: ะ
5: จ้า
4: ได้คุณแม่ประพันธ์ไอ้คุณแม่บานเย็นกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
6: ก
5: ็ดีอยู่ลูกดีอยู
4: ่บ่แต่อธิบายจังได๋ติแม่ดีจังได๋ก็คือว่าแต่ก่อนตะกี้แต่ก่อน
5: หอบนะ
4: อ
5: ๋
4: อแม่เป็นหอบพืช
5: จ้าหอบพืช
4: หอบพืชนี่ปกติมันจะเหนื่อยนะแม่นะมันจะเหนื่อยง่ายใช่มั้ยแม
5: ่จ้า
4: อ๋ออีแม่กินกาแฟก่อนค่ําแล้วเป็นจังได๋แน่บัดที่นี่ความแตกต่าง
5: มันก็คือบ่เหนื่อยปานใดล่ะลูกคือบ่เหนื่อยตะกี้
4: อือครับ
5: ดีอยู
4: ่โอ้ครับอีแม่ครับ
5: จ้า
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444
8: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับทรงความสุขทรงความมวลซืนครับพอใช่นะครับจากทางพูดล่ะน้องเจริญกุดดูขับขอฟังดำแดนสุพรรณสั่งกาแฟน้ำสีกลองแถมหนวดเย็นนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอย่าฟังหมุนคลื่นนี้ไปใสครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: 0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

0: ายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai nhiều mươn nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโดด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้าจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: สวัสดีครับแม่เมงครับ
1: ค่ะสวัสดีจ้า
0: ครับแม่
1: แม่กาแฟเนี่ยจ้าก
0: าแฟจะกองครับแม
1: ่ครับผมเอากาแฟสองกองเอากระไซเซนเป็นกองไม่เป็นกวด
0: ครับกระไซเซนหนึ่งกระปุกเนาะแม่เนาะหนึ่งกองเน
1: าะจ้า
0: เป็นพันห้าสิบบาทแม่เอายังแถมครับ
1: เอากาแฟเอาอะไรมันนวดก่อนค่ำ
0: สูตรเย็นบ่
1: สูตรร้อน
0: เอารอบนี้เอาเป็นสูตรร้อนลองเบิ่งเนาะได้ครับได้ครับได้ลูกไส้จัดส่งให้ได้แม่เด
1: ้อจ้าแม่ขอฟังลำเนี้ยจ้า
0: พี่แม่เอาลำก่อนได้ครับ
1: ต้องอ่อนละสาเสียงเพลง
0: อ่อนละสาเสียง
1: เพลงมักคนหัวล้าน
0: มักคนหัวล้านที่แม่ค่อยบืดมองจูบบ่ได้เลยเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้ครับลำเพลินมักคนหัวล้านนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับขอบคุณอีพอผมอีแม่ผมหลายๆกันละกันนะครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้เบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับบักลาก่อนค่ำบ่อยสุนทรชัยครับยังนั่งเฮ็ดปากแปรๆเว้าเว้ยๆอยู่หม่องนี้คือเก่าเหมือนเดิมแม่สุวัฒยราชครับจากเจ้าทองพักดีชุมพลชัยภูมิครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับคุณแม่ดวงใจชาชัยครับจากบ้านนาคำน้อยตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นวดเย็น3ร้อน1กระปุก600บาทคุณมณีบุญเหลาครับจากตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับพอกองท่องพระราชวังจากหนองเรือนนสังกาแฟ2กระไซเซน1แถมหน้าผ้าขนหนูวาซันเดย์พอนำพรหมมิ่นจากนนโพอำเภอเมืองจำนัดจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟ4สายตา1กระไซเซน1ครับ2,100บาทแถมวิทยุนะครับพ่อชายแม่บุญเพลงเลขมานะครับอันนี้กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับสวัสดีครับคุณยายพังคี
2: สวัสดีค่ะได้รับแล้วเนอะกาแฟ4กล่องผ้าเช็ดตัว1ผืนสีชมพูสวยๆงามๆเลย
0: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะคะได้รับเมื่อวานนี่เลยไว้เด้อ
0: ครับ
2: สั่งมื้อนี้มื้อใด ทันใจทันใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพลงกับฟังน้ำหมูเลือกค
0: ่
2: ะ
0: จ้าๆๆขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับแม่พังคีสาวบัวคลี่ผู้ไม่ยอมฟังใครครับมีหน้าที่เว้าเว้าเว้าแล้วก็จ้าจ้าจ้าแล้วก็ไปครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
3: พ่อทวีลานี่เด้อ
0: พ่อทวีลานพ้นแสนแม่นบ่ครับ
3: ครับผม
0: ครับอีพ่อว่าจังได
3: สัญญากระจายโอ้สัญญาใหญ่ไหมครับสายตาพุ่งนึงเน
0: ี่ยลุงสายตาหนึ่งกระปุก650บาทครับอีพ่อ
3: ครับผมครับครับครับครับ
0: อย่างเดียวนะพ่อเนาะ
3: ย่างเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกระดิ่งสร้างไปเรื่อยยังเงินบ่มีเอาทำเงินก่อน
0: ได้ครับอีพ่อครับได้ครับลูกไส้ทรงไห้สร้างหน่อยสร้างหลายก็ทรงไห้ฟรีคือเก่า
3: ครับผม
0: อีพ่ออีแม่อยู่ดีมีแห้งเด้อ
3: ครับ
0: จ้า
3: ขอฟังเพลงหน่อยเด้อ
0: เอาเพลงใดล่ะพ่อเอาเพลงใดครับพ่อทวี
3: สาริกาพลัดทินวะเขาชีวิตกำลังขวางวะ
0: เพลงยังก็พ่อสาริกาพลัดทินเนาะ
3: ครับผมนั่นเพลงมากับเพลงมั่ง
0: สาริกาไร้รังสนอกยอดรักสลักใจ
3: เออใช่ค่ะในร่างเออชื่อพี่ตัวนี้เนี
0: ่ยได้ครับ
3: โชคดีโชคมันเด้อโชคดีโชคมันเด้อ
0: ขอบคุณครับอีพ่อคือกันเด้อ
3: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณ
3: เด
0: ี๋
3: ยวไปเรียกอีดอกดูเอ้ย
0: ครับพ่อสุขภาพแข็งแรงครับอีพ่ออีแม
3: ่ครับครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับทุกๆแรงใจจากคุณพ่อคุณแม่ครับที่ซอยกันสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามาครับฮักคนหัวล้านครับลำเพื่อนมวนจากอรสาแสงเพชรครับ

0: ับแม
1: ่บ้านเลขที่39
0: บ้านเลขที่39หมู่ที
1: ่17
0: หมู่17นะครับแม่นะ39หมู่17ตำบลอะไรแม
1: ่ตำบลกุดชุมแสง
0: ตำบลกุดชุมแสงแหละครับ
1: อย่าตำบลกุดชุมบ้านนั้นคลองชุมแสง
0: ตำบลกุดชุมแสงอำเภออ
1: ำเภอหนองบ่อแดง
0: จังหวัดชัยภูมิเนาะ
1: จ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
1: เอาชื่อน้อง
2: พัชชาค่ะ
0: คุณอะไรนะ
1: อะไรชื่อหลานสาวพัชชา
0: คุณพัชชานามสกุล
2: วาดวง
1: ศรีย
0: าดวงศรีนะครับ
1: วาดวงศรี
0: วอแหวนสระอานะครับวาดวงศรีนะ
1: จ้าจ้า
0: คุณพัชชาวาดวงศรีโอเคครับเป็นกาแฟ1กล่องชุดทดลอง350บาทนะครับ
1: จ้า
0: ขึ้นชัดดีอยู่เนาะแม่อยู่หนองบัวแดงก็ได้ไอ้ขึ้นไอ้แกงสนามนั่ง
1: จ้า
0: อืมโอเคครับโอเคครับแม่เดี๋ยวจัดส่งให้นะแม่นะ
1: จัดมือได้ค่ะ
0: จัดส่งออกมือนี่ยังเร็วกับฮอดแม่มืออื่นยังสากกับบ่เกิดมือฮื้อเด้อ
1: จ้าที่จะเตรียมเงินด้วยจ้า
0: จ้า350บาทไม่มีบวกเพิ่มครับสวัสดีครับแม่
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณครับแม่เกดเดี๋ยวโทรใหม่นะจ้าลูกไส้รับสายบอท่านนะครับมันไปเครื่องโอนไซส์แล้วก็ไปมิดจ้อยนะครับแม่เกดโทรใหม่นะครับแม่เกดนนท์ไพรวันนะครับอีเมลผม0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากัน0902927444อีเมเกตโทรมาให้ลูกไส้ในเด้อนะครับสายมันต่ำกันครับพี่น้องทั้งชัยภูมิหนองบัวแดงวังหันนะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณพ่อบอลนามน้อยนะครับจากทั้งหนองกวางบันม่วงสกลนครกาแฟซีกรอง 1,000 บาทแถมหนวดร้อนนะครับซ้ำเติมเพิ่มเติมกันเข้ามานำอีเมลเกตเดี๋ยวเป็นหลังไม่ก็ได้เนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกไส้รอสายอีเมลอยู่คือเก่าถามมาบอท่านขันมาท่านในช่วงนี้ก็รับในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก้อนคำครับเอาตัวมาหอดละพักใสกันบัดนี้นะครับ0902927444นะครับ0902927444ครับสวัสดีครับคุณแม่เกดครับ
3: ได้รับเลยเด้อยานะจ้า
0: ได้รับยาแล้วเนาะแม่เนาะครบถ้วนกระบวนความอยู่เนาะ
3: ครบถ้วน
0: จ้าแม่ขอบพระคุณแม่มากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะ
3: จ้า
0: จ้าขอเพลงได้นะแม่อยากฟังเพลงอะไรขอไว้ได้นะ
3: ฟังน้ำมูลเลยจ้า
0: จ้าแม่เกดขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
3: ผม
0: ครับผมครับผมคุณแม่โทรไม่ได้ครับเบอร์วังหันคุณบุญเรื่องสุทธิประภานะครับคุณบุญเรื่องสุทธิประภาหรือว่าในนามของคุณแม่บุญยศนะครับเนาะเบอร์แม่บุญยศเป็นคนโทรวสันนะครับอีเมลโทรไม่ได้วังหันโทรแล้วพักสายผมสวัสดีครับแม่บุญเรื่องฮัลโหลครับแม่บุญเรื่องครับได้ยินลูกไส้บอนั่นพักสายกันอีกแล้วอีเมลพักสายผมเด้อนะครับอีเมลพักสายผมอ้าวเดี๋ยวไปที่สาริกาไร้รังต่อของแม่บุญเรืองเดี๋ยวขอหยัดรับเป็นหลังใหม่ก็แล้วกันนะครับแก้มอีเมลน่าสิไปถือปุ่มพักสายบ่ฮู้จังไดนะครับถ้าเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับเอาออกห่างๆแล้วก็กดแฮนด์ฟรีไว้ก็ได้เราจะได้สื่อสารกันได้นะจ๊ะ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่

0: กาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังลานก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ค่ะก่อนค่ะแมนบ่จ้า
3: แมนครับ
2: อันเจ้าผู้เก่าคือผู้ใหม่เนาะอันสิมี2คนแม่นบ่ผู้รับ
3: ครับผมมี4คนครับผ
2: มมี4คนโออันผู้เฒ่าเพิ่นถือเพิ่นติดใจสิให้โทรให้อีกพนาจา
3: อ๋อได้เลยครับได้เลย
2: ผู้อันครับอันโปรโมทโฆษณาไปโมบายล้างหลายถามได้ว่ามันมีสเตอร้อยแก้ปวดบ่นี่
3: ไม่มีครับมีออยเรียบร้อยไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยมีคอลลาเจนครับที่จะได้คอยเจ้าครับ
2: จะไม่ผ่านเพิ่นปวดแห้งนะเพิ่นปวดแห้งเพิ่นต้องกินยาเจ็บปวดพ่อจะไปซื้อให้เพิ่นนอเพิ่นเศร้าเพิ่นโฆษณาเหมือนโมบานสันนี่ยัดตัวผู้เฒ่าเด้อสันดอกหมอยา
3: ผมมีครับมันมีสเตียรอยมันขายไม่ได้หรอกครับมันต้องถูกจับครับ
2: โอ้ต้องผ่านออยอยู่เป็นประจักษ์ก็เลยถามไปซื้อดอกผู้เฒ่าถืออันว่าสิเอางวดนี่เดี๋ยว4กองจ้า
3: ครับผมได้คร
2: ับผมเพิ่นมาแถมได้เป็นหยังโปรโมทเดี๋ยวเขาจะหน้าซอยแถมแน่ว่ากันว่ารถให้แน่คือแถมแน
3: ่อันนี้มันเป็นราคาโปรโมชั่นล่ะครับถ้าแถมก็เป็นแถมแก้วแถมผ้าถุงแถมน้ำมันนวดไปอย่างนี้นะครับ
2: อ๋อค่ะโอ้แถมไอ้อันว่าสิอันตะกี้สิเป็นของตาบุญล้มเนาะจ้ะอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิเอาตรงไปเฮียนเพิ่นเลยอันนั่งนั่งบุญมีนี่จ้ะ
3: นางบุญมีเดี๋ยวได้ครับ
2: จ้าจ้าจ้านางบุญมีสีผู้ชนเอาห้องต้องบอกที่อยู่ไหมบ่เด็ดสิที่เดียวกันก็ตาบุญล้ม
3: สีผู้ชนต้องบอกที่อยู่ไหมล่ะครับถ้าว่าส่งไปบ้านเพิ่นเลย
2: เออแต่เดี๋ยวเด้อก็สั่นเดี๋ยวลืมเอาตะทีอยู่ตาบุญล้มเนาะเดี๋ยวได้จ้ะเบิ่งบางทีอยู่บ้าน
3: ครับมีของตาบุญล้มมีอยู่จ้ะขอไอ้ซื้อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรได้ครับที่ติดต่อเพิ่นเด้อ
4: ครับผม
3: ครับ
4: ผมสิบอกวันเลขที่ครับ
3: ครับผมวันเลขที่เท่าไหร่ครับพี
4: ่วันเลขที่30ครับ
3: 30หมู่3คือกันนี่บ่ครับบ้านน้องแสง
4: ครับหมู่แมนครับบ้านเดียวกัน
3: ครับผมนางบุญมีสีผู้ชนบ่ครับ
4: สีผู้ชนครับผม
3: ครับเบอร์โทรเล่าวันนี้ครับ
4: เออเอาเด้อเดี๋ยวเอาเบอร์โทรอันใด
2: เบอร์โทรป้านี่เบอร์โทรป้าเห็น
4: ที่ตา
3: ครับผม
2: ฮัลโหล ถ้าดูตาข้าง 096

0: จ้า
1: 096ครับผม
0: 457
1: 457ครับ
0: จ้า2527ค่ะ
1: 2527 0964 572527นะครับ
0: จ้าจ้าจ้าเป็นมุบันเดียวกันก็ตาบุญล่มเหรอจ้า
1: จ้าแม่บุญมีผู้สีผู้ชนนี่เนาะเบอร์นี้โดยตรงเลยนะครับเนาะ
0: แม่นจ้าแม่นเพิ่นจะเอาไปเฮียนเพิ่นเลยตะกี้เพิ่นฝากตาบุญล่มนะเพิ่นถือแล้วเพิ่นได้ขอให้ไปส่งเฮียนเพิ่นเลยประมาณนั้นล่ะจ้า
1: ได้ครับวันนี้ของแถมเพิ่นจะเอาเป็นแก้วคือเก่าบ่ครับเป็นชุดแก้วกาแฟคือเก่าบ
0: ่อ๋อมันมีของแถมเอาไปชุดแก้วกาแฟพอกันเอาแบบมันนวดแล้วมันนวดไห้บ่จ้า
1: ได้ครับแถมมันนวดก็ได้ครับเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นถ้าอยากได้น้ํามันนวด
0: แม่บ่สูตรใดเนาะเพิ่นสิอยู่ฟ้าเฒ่าเนาะเอาฮ้อนให้ดิ
2: เบียด
0: ค่ะเอาอันฮ้อนให้เพิ่นดีกว่าจ้า
1: ได้ครับ
0: เพิ่นจะค่ะค่ะเอาแนวใดจังซี่ดีกว่าค่ะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวสิโฆษณาซอยเด้อจ้าค่ะมันหาย2คน3คนแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้เฒ่าจ้า
1: ส่วนมากผู้เฒ่าเพิ่นเป็นไขข้อเสื่อมตัวผมในกาแฟตัวนี้มันจะมีคอลลาเจน1 3ตัวมีคอลลาเจนไทท2ไดเปปไทด์แล้วก็ไตเปปไทด์ที่ดูแลไขคอแล้วก็กระดูกอ่อนครับเป็นก็เลยอาการปวดขาเพิ่นเลยหาย
0: เพิ่นเป็นเบาหวานแม่นจ้าเบาหวาน
1: เบาหวานความดันไขมันตัวนี้กินได้เลยครับ
0: แม่นจ้าเพิ่นว่าเป็นเบาหวานบ่เพิ่นดีขึ้นเลยซั่นดีอันเพิ่นย่างได้นะธรรมดาเพิ่นสิย่างบ่ได้ประมาณไปวัดก็บ่ได้ประมาณนั้นจ้ะอันนี้เพิ่นไปวัดได้ซั่นดี
1: อ๋อครับพี
0: ่เพิ่นเลยติดใจโฆษณาซอยสัญญาบัตรนี่
1: ครับผมโอ้ยขอบคุณ
0: เลยผู้เฒ่ามันค่ะถ้าผู้เฒ่ากินแก้ปวดเนี่ยมันเสียอันตรายดิเนาะเพิ่นกินฮะเพิ่นกินแต่ไปตลาดนั่นร้านชักของซ้ําแม้ไปซื้อแต่ยาแก้ปวดเด้ก็เลยว่าเออมีตาเพิ่นว่าเพิ่นออกฮ้อนเนาะเพิ่นเซาก็เลยเอาสั่งตัวนี้ให้เพิ่นคือนี้เพิ่นปั่นเซาเพิ่นบ่ได้กินยาแก้ปวดซื้อมา2กล่องก
1: ิน
0: ได้อยู่4ห่อประมาณนั้นล่ะเพิ่นเลยสั่งเพิ่มอีกเพิ่นสิไปตรวจเบาหวานมันสิลดประมาณนั้นมั้งแม่นบ่คันจังโฆษณาแม่นบ่จ้ะ
1: แม่นครับแม่นเพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เพิ่นก็โทรมาเบาหวาน500เหลืออยู่85ว่าซั่นเพิ่นกินเบิด2กล่อง
0: โอ้อันนี้เพิ่นก็เบิดนี่ล่ะอีก4ซองอีก4ซองประมาณนั้นล่ะจ้ะเพิ่นนี่จ้ะอันก็บ่มีหยังดอกจ้าก็
1: คือ
0: สิหลายดีใจน้ําผู้เฒ่าอ่ะนะ
1: ขอบคุณหลายเด้อได้ยินนี่สิก็ดีใจน้ําขอบคุณหลายๆครับพี
0: ่ก็แม่นขอบคุณคือการเสียผู้เฒ่าอยู่ดีมีแรงอ่ะนะ
1: ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะจ้า
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444
4: อย่าลืมกันแล้วกันครับ0902927444คุณแม่บุญเรื่องครับโทรศัพท์แม่เป็นอะไรเนาะลองใช้เบอร์อื่นโทรมาหน่อยนะครับเวลาโทรมา2ครั้งแรกนะครับเป็นพักสายผม2ครั้งหลังคือไม่ได้ยินเสียงแม่เลยคืออยู่หน้าจอโทรศัพท์นี่ครับมันจะมีปุ่มพักเสียงพักสายแล้วก็มีปุ่มปิดเสียงนะครับให้ระวังด้วยถ้าเป็นหน้าจอสัมผัสให้กดปุ่มลำโพงแล้วก็เอาปากออกไกลๆนะครับสวัสดีครับแม่บุญเรื่องนี่ไม่มีเสียงเลยนะครับแม่บุญเรืองโทรศัพท์แม่มีปัญหานะครับถ้าแม่ฟังรายการลูกอยู่วันนี้แจ้งแม่ว่าโทรศัพท์แม่มีปัญหานะจ๊ะลองใช้เบอร์อื่นโทรมานะหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: ฮัลโหลครับ
4: ครับผม
6: บ้านก้อนคำ
5: บ้านก้อนคำเมาบอกเมาเมา
4: ครับ
6: บ้านก้อนคำบอกค่ะ
4: แมนครับ
6: ไม่นุ่มไหวบ่ดิน
4: ุ่มบ่อยครับ
6: เอาสร้างยาเนี่ยเสือจับบาดเอาสักสุด
4: เอาอย่างไร
6: อันนึงอสุดนึง
4: สุด
6: กาแฟ
4: 4กล่อง 1,000 บาทอีแมวยังแถมอ
6: ายามองสุดร้อน
4: แถมเป็นนวดร้อนนะแม่นะ
5: เอาจะ 1,000 โหลดกาแฟ
4: ครับ
6: กับ 1,000 ตลอด
4: ครับผม
6: 1,000 น่ะเพิ่นเรียกของ
4: เดี๋ยวเฝ้าให้กันเดี๋ยวฟังผมถามก่อนเอาผู้รับสินค้าซื้อว่าจังได๋บัดนี
6: ่อันแม่สุบันลี้รับ
4: แม่สุบันลี้เขาสิหาเห็นบ่ล่ะบัดนี
6: ่ฮะ
4: เขาสิหาเห็นบ
6: ่เอากระดาษจากคุณเนาะล
4: ูกโอ้ตี้บ้านเลขที่เท่าใดแม
6: ่บ้านเลขที่226
4: 226งูใดแม
6: ่หมู่7
4: หมู่7
6: ตำบลโพไซ
4: โพไซอำเภออ
6: ำเภอปาติว
4: ปาติวจังหวัดยะโสธรนะแม่เนาะ
6: จ้า
4: ได้เลยเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
6: จ้า
4: ๆจ้าๆเดี๋ยวลูกให้คนส่งโทรหาเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับ
6: จ้า
4: จ้าจ้าโอเค
5: บ้านกลางน้ํา
4: บ้านบ้านบ่ต้องบอกครับหมู่แท่นบ้านแล้วครับหมู่7ตําบลโพชัยนี่มันแท่นหมู่บ้านแล้ว
6: ก็พอแล้ว
4: ครับผมครับผม
5: จักมือฮอดครับนี
4: ่ส่งออกมื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดลูกค้ามื้ออื่นครับยังซ่าก็บ่เกินมื้อฮื้อเด้อ
6: จ้า
4: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องไปห่วงกับชื่อหมู่บ้านนะครับเพราะว่าหมู่นี้ตำบลนี้นี่หมู่ที่นี่มันแทนตำบลแล้วนะครับหลายคนไปซีเรียสกับหมู่บ้านนะครับเนาะหวัดดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: บอย
4: ครับผม
2: แม่พันนี่น
4: ี่แม่พันไหนครับ
2: เอาทันที่อำเภอทําสูงพี่แม
4: ่แม่พันที่อำเภอซ้ําสูงนามสกุลหยังครับ
2: ผู้นั่งองค์นั่นแม่ทันนั่นแม่
4: ทันผู้นั่งองค์อีแม่เป็นหยังคือเปลี่ยนเบอร์
2: อันลูกหลานอยู่หิเขาปิดเทอมแล้ว
4: ครับผม
2: เอากาแฟไม่แม่สองกองไงเด้อ
4: เอากาแฟสองกอง600บาท
2: จ้าจ้าเอาไม้แม่สองกองเด้อ
4: ให้ใส่เบอร์นี่บ่บัดนี
2: ้จ้าจ้า
4: ให้ใส่เบอร์นี่แม่นบ่อีแม่
2: เออใส่เบอร์นี่ใส่เบอร์ของหลานนี่ล่ะ
4: จ้าจ้าแม่ทันครับเอาเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ได้แม่ทันเด้อ
2: จ้า
4: สวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยครับ0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮานะครับอีพ่ออีแม่ฟังอยู่ไสแน่ส่งแรงใจมากครับหวัดดีครับตาชอนหวัดดีครับตาชอนครับครับผม
7: ฮะ
4: หวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
7: อยากสั่งกาแฟ2กล่อง
4: กาแฟ2กล่องครับอีแม่
7: อยากกระใสเส้นกองนึง
4: อยากกระใสเส้นกองนึงครับเป็น 1,050 บาทอีเมลยังแถม
7: เอาน้ำมันนวดอีกสูตรนึง
4: น้ำมันนวดสูตรนึงคือสูตรร้อนกับสูตรเย็นบ
7: ่เอาเย็นเบิดอันแถมน่ะจังเอาร้อน
4: น้ำมันนวดเย็น2เดี๋ยวลูกลงรายละเอียดให้ก่อนมันสิหลง ของแม่เป็นกาแฟ2กระใสเส้น1แม่นบ่
7: จ้า
4: แล้วก็นวดเย็น2แถมนวดร้อน
7: จ้าจ้า
4: ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องบ่จ้าคืออีเมลบ่มั่นใจแท้กาแฟ2กระใสเส้น1นวดเย็น2กระปุกแถมนวดร้อนถูกต้องบ่ครับ
7: ถูกต้อง
4: 1,350 บาทนะครับแม่นะ
7: จ้า
4: จ้า
7: บ่ได้ถูกต้มแล้วว่า
4: บ่ได้ถูกต้มเนาะของตาช่อนเนาะตาช่อนโพตาชัยเนาะ
7: จ้า
4: โอเคครับแม่เดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะ
7: จ้าจ้า
4: จ้าจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับหวัดดีครับหวัดดีครับได้ยินแล้วครับแม่บุญเรื่องครับโทรศัพท์ได้ยินแล้วรอบนี้มันเป็นอีหยังมันเป็นอีหยัง
6: มันเป็นอีหยังโหลายร้านนี่ไหนมายินดีมันจังไหนมาเห็นไหมอันเอากาแฟสีกองให้แม่เด้อเอาน้ำมันนวดด้านเด้อลูกค้ามาเบิ่งแล้วกาแฟจ้างมา2มื
4: ้อจ้าจ้า
6: เอาเบิ่งแล้ว
4: กาแฟซีแถมนวดร้อนเนาะแม่เนาะ
6: บุญบักรถว่าน้องสาวสิว่าบุญยศแม่สิว่าเลี้ยงพี่ยิ่ง
4: ครับ
6: ขอลูกไส้แน่ว่าขอลูกไส้แน่ว่าน้องสาวว่า
4: ครับผมอีเมลแก้ไขโทรศัพท์เด้อเวลาขนส่งโทรหามันสิมีปัญหาเด้อถามหลานนํามันเป็นน้ําหยังเด
6: ้ออะไรได้กําไรส่งตลอดเบิ่งบ้านเดียวโยมว่ากับเป็นหลาน
4: ครับโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้เด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด
6: ้อ
4: จ้าจ้าวัดดีจ้าวัดดีจ้า
6: สวัสดีจ้า
4: อู้เฒ่าจะขึ้นไปซุ่นปุ่มใดเนี่ยเอาสายที่โทรมาแล้วผมไม่ได้รับกดเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะจ๊ะอย่ายอมแพ้อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยครับหาลังคนนะครับให้วัยรุ่นกดให้บอกลูกหลานว่าเบาบ่อยให้กดเรื่อยๆกดแล้วยังบ่ได้รับสายสายบ่ว่างนะครับหรือติดสายซ่อนเพิ่นบ่ได้รับให้กดโทรใหม่ว่าสั่นบอกลูกบอกหลานให้น้ําแน่อีเมลผมนะครับ0902927444ครับ0902927444นะครับสวัสดีครับคุณจิตราครับ
8: เอากาแฟให้4กล่องแน
4: ่กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอีหยังแถมครับอีแม่
8: ผักขนหนู
4: แถมผักขนหนูเนาะแม่เนาะ
8: จ้า
4: ได้ครับลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
8: จ้าเท่านี้เนาะ
4: จ้าแม่ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับลูกขออย่ารับสายซ่อนนะครับแม่นะ
8: จ้าจ้า
4: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับแม่สวยครับแม่สวยโทรใหม่นะนะครับลูกไส้รับสายน้ำบ่ท่านเนี่ยของแม่ทันลุ่งเบอร์กันลุ่งออเดอร์บ่ท่านแล้วอยู่นะครับแม่ทันผู้หนองโอ่งเนาะนะครับเอาเดี๋ยวลูกไส้ลุ่งออเดอร์ให้ไม่ย้อนจากว่าอีเมลเปลี่ยนเบอร์ใหม่นี่แหละครับมันสำคัญว่ามันก็เลยนะครับข้อมูลมันก็เลยนะครับบ่ปะติดปะตอนะครับพยายามใช้เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับอีพ่ออีแม่มันจะได้สื่อสารกันง่ายๆนะครับความหมายนะครับในการสื่อสารเนี่ยมันจะนะครับเรียบง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าใช้เบอร์เดิมนี่ข้อมูลขึ้นมาเลยบ่ได้ถามบ่ได้สอยังจักคำนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็ต้องอาจจะได้ขอข้อมูลใหม่อย่าเฝ้างุนงิดอย่าเฝ้ารำคาญใจเด้อแม่สวยเมฆเหมยหมอกครับแม่สวยเหมยหมอกจากทางเพชรบูรณ์นะครับอีแม่โทรใหม่ให้ลูกไส้ในเด้อนะครับ0902927444เลขที่พออีแม่ขอมาเดี๋ยวผมทยอยจัดให้ไปเรื่อยๆกันละกันอันนี้ขอมาก่อนมูฟังก่อนมูเนาะแม่เนาะนะครับกับบทเพลงสัญญาปลาขอนสายที่เหลือผมขออนุญาตโอนไปหลังไมค์นะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญศาสตร์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก่อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งเบาไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ห ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการโดย

แล้วมาสิจะตามเรื่องภาษาท่านบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าทรงเว้นเป็นซาดเสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริวารบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนางสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปรารถนานำกันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างทำบุญสร้างศีลทานบ่ประมาทชาติพระองค์เกิดแล้วได้นำใส่ว่าทรงกรรมมือนึงนั้นสร้างใหญ่สัตว์ท่านบริวารเป็นกือดอกซื้อแนวนางสร้างพญาสารเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างกะยินดีสมซื่นสร้างกะกึนเงื้อหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารมอมพนางกะเลยแขนมีมดแดงกัดน้องค่าคอแขนคังเดนอว่าผัวสร้างโศกเศร้านางสร้างกะงำเงาเฝ้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอยากอายบริวารน่ะนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห่มว่างงาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยละตายฝ่ายนั่งแนวสร้างผัวหักหมังเน้นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาโสแค้นก็เลยลมเท้าตายพ่ายสารสร้างสักท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หักมอนจมเอาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับซาดสูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาฏนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระตายซาดนั้นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเดือนพระลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังทรงสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเล่าให้พระเพื่อนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแก่กาก็เลยการดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผ่ในเถือนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกลุงไปเข้าป่าไม้ในระวางเจ็ดเดือนผ่านกระไปตามโคงตามโคงปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสังกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสั่งป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่น้ำฝันว่าอักขีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูกเสาห้นหอนมาทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกมูบริวารในสู้ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพ่อดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญสิบห้าคำสั่งสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สั่งกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข่าในหลุมพวกจอบหมอบอยู่พื้นพญาสร้างกะบ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสั่งใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาวเวลา

ไอ้บอนมันบันบอนความหมายชวนสิม่อละหน้าตายชวนพายสานสางทั้งเพ่ม่างดินดอนงองไงสางขะได้พบพ่อนายพานลีดอกอยู่หลุมสางเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อพายถึงความตายพายสานบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุงมาหนอมารอบดันป้องขาแห้งเฮาพานกะเว้าบนบอกพญาสานสุภัตตานงคานลูกพญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงง่าสางตู่พนางเงางวมคันบ่ได้แกงสันพนางนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้ขนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาไม้ให้เหือดอกเดือสนหั่งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิงสั่งจองเล่นเอาไว้อยากนอนเตียงง่าสร้างตัวพนางมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกให้จนถึงเท่าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคะนิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอาง่าเฮาเมื่อถวายมอมพนางจนได้สร้างกระว่อนถึงไทยองค์หินผู้ลิ้นลังสั่งเอาเลื่อยทิพย์ให้อยู่ทั้งฝ่าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าให้น้ำตาไหลลิ้นลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้คอยทนคิดรู้ตนแต่นางน้องผู้นั่งจองเล่นกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขอบพนางเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหาบได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเฮ็ดจังได๋นายพันสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพันก็เลยอ่านเรียนเอามนต์สร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เบาตันสั่งนายพันบอกว่าง่าพายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องจะเป็นสร้างได้หวมนางพันเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหหนอเห็นแต่ง่าน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างได้ฝากรักไว้หลายอย่างให้นางฟังน้ำตาพังพอปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นางให้เสียสีวังพร้อมพำหนอเล่นหักน้ำสงสัยได้ตายพร้อมดอกพังกันสุภาษิตเพิ่นว่านั่นกรรมมันเล่าสนองกรรมล่ำให้เป็นภาษิตคิดให้ดีในเด้อป่ามีก่อนล่ำคือผู้ขาล่ำไปให้มันม้วนเป็น

0: ้านของคนไทยก่อนครับครับ
1: เออครับ
0: ครับพ่อว่าจังได๋เน
1: าะเจ้าผู้เจ้าก็ชอบไว้ชอบขอบคุณเงินยาสนอผู้เจ้าสิจังได
0: ๋โอ้เป็นจังได๋อีเบิ่งเป็นจังได
1: ๋ได้ได้เงินแล้วสิสั่งอีจักมีกล่องถือไว้ดีมันดีครับลูก
0: ครับพ่อเดี๋ยวอีก4กล่องสิครับพ่
1: อจะเลยว่าบ่ทันได้เงินอย
0: ู่
1: โอ้เอาหมู่นํากันจะหาคนว่าโอ้ยว่าซั่นเนาะ
0: คร
1: ับ เล่นโทษแต่ที่หาผมมาเคลื่อนนี่เนาะ
0: ครับพ่อ
1: ฟังเพลงโย้ยมันอันนั้นไหม
0: ครับพ่อ
1: มีมันยางได้โอ้ย
0: อ้
1: าวชอบผมก็อายุ78เลยเนาะแต่ยี่ยางว่าได้ไหม
0: ครับพ่อ
1: ยางกับพ่อไปใช้บางนี่ว่าต้องดึกเสียสอนป่าคุณละเนาะ
0: ชั่วโมงนี่ที่สว่างไรที่
1: เออสวัสดีสวัสดีลูกขึ้นมากันยังโอ้ยชาวบ้านชาวบ้านจุดขอบขึ้นแล้วได้เงินเงินเฮือนสั่งอยู
0: ่โอ้ของอีพ่อเป็นยากระใสเส้นเลยเนาะที่อีพ่อสั่ง
1: เออกระใสเส้นแล้ว
0: โอ้ครับอีพ่อครับ
1: กระใสเส้นยากกว่าเดินข้ออะไรยังมุ่งอ่ะ
0: อืม
1: ยากไปยากมากยากบ่ได้บาทนี่ยากไปใส่มาใส่โมกเจ้ากินน้ำโมกเงากันใส่น้องมึงจะคนกิน2เดือนก็สิเบิดแล้วเนาะม
0: ั
1: น30มัน30แคปซูล
0: ม
1: ันบ
0: ่ครับแม่นครับพ่อครับ
1: เออนั่นล่ะกินไปแล้วมันหลาย5มื้อแล้วเนาะ
0: ครับพ่อ
1: 2 5เป็น10ได้เพิ่นกินน้ําเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสักว่าบ่ถึง10เม็ดนี่ล่ะ
0: อือครับพี่พ่อคน
1: โซ่ฟังโซ่ให้คนละป๋องละป๋องอะไรนั่นสักนั่นเลยสินี่
0: ได้ครับพ่อครับ
1: อ
0: ีพ่อหลายๆเด้อพ่อหานเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้ออีพ่อขอบคุณที่
1: ครับครับ
0: โอ
1: ้เช่นเช่นกับฟังดี
0: ครับผม
1: ฟังเช่นฟังอย่างโอ้ย
0: ครับ
1: บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดี
0: ครับพ่อ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมแม่
2: จ้าลูกมื้อใดสิได้ลูกเพื่อนเขาให้ถามเพื่อนเขาเอาน้ำแม่อีก2กล่อง
0: ขอพรุ่งนี้ครับแม่พรุ่งนี้ได้ครับ
2: พรุ่งนี้บ่เออบอยแม่สิให้ฟังแม่เป็นกระดูกทับเส้นนะ
0: ครับผม
2: อันเต็มวันที่17นั่นแหละบอย7ปี
0: ครับแม่
2: 8ปีนี่แม่กินอันนี้มาแม่วางจักรยานวางอะไรได้แหละลูกเพราะว่าเดินไปได้หลัก2หลักกิโลเดี๋ยวได้เดินกลับเพื่อนกลับไปกลับมาลูก
0: แม่กินกาแฟก่อนคำนี่นะ
2: อ้า
0: โอ้ครับแม
2: ่แม่ยังว่าอู้ดีแล้วกับพวกบอกให้ว่าพูดให้เพื่อนฟังนะลูกกับเพื่อนนั่นก็ให้สร้างผู้นี้สร้างที่แม่สั่งบ่อยๆนะสั่งให้เพื่อนเขานําลูกเขาก็เข้ากันคนละกล่องก็ยังมาสั่งนะลูก
0: โอ้ขอบพระคุณแม่มาก
2: หมอจนบอกว่าป้าป้าออมีดินกี่ไร่เขาบอกเอ้าคุณหมอคือถามเอ้าป้าถ้าป้าผ่าป้าก็ขายแล้วก็ซื้อรถเข็นเขาว่าแล้วแม่ก็มากินอันนี้แม่ป่วยได้แล้วจักรยานแต่ก่อนแม่จะเอาจักรยานเป็นแหงลูกแม่ไปไหนแม่จะเอาจักรยานไปด้วย
0: ครับแม่คร
2: ับไม่ได้ไม่ได้เออมันปวดมากๆเลยปวดจนร้องไห้ลูก
0: อือครับ
2: วันนี้แม่มากินนี่หมด3กล่องกล่องที่4ก็เหลือกี่เนี่ยแม่ก็เลยปล่อยจักรยานได้ไปไหนมาได้เดินได้2หลักกิโล3หลักกิโลนะได้ลูก
0: โอ้ดีใจจังเลยครับ
2: เออแม่ก็ยังว่าเออแม่พูดให้เพื่อนเค้าฟังแม่เค้าก็เออคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเขาเห็นแม่ตะก่อนเขาเห็นแม่ไปไหนไม่ได้แม่เวลามันปวดมาแม่จะร้องไห้น้ำตาไหลเพื่อนเขามาโอ้ปวดจริงๆเดี๋ยวยายโอ้ปวดทีนี้เห็นยายแข็งแรงเห็นแม่แข็งแรงเขาเดินไปนั่นเขาก็ถามว่ากินอะไรแม่ก็บอกว่ากินนั้นกาแฟนี่แล้วอ่ะเขาคนนั้นก็สั่งให้หน่อยคนนี้ก็สั่งที่แม่สั่งบ่อยๆนะเพื่อนเขาเข้ากันคนละกล่องละกล่องก็สั่งนะลูก
0: ครับแม่แล้วใครครับ
2: จ้าจ้าลูกโอ้ดีลูกดี
0: ขอบคุณแม่มากนะครับ
2: เห็นแม่สั่งบ่อยๆสั่งให้เพื่อนด้วยนะลูก
0: ใช่แม่อรไทยสั่งบ่อยมากครับบางที2วัน3วันสั่งทีละ4กล่อง4
2: นั่นแหละเพื่อนแม่ไปพูดเขาเห็นแม่เดินได้นะลูกเขาเห็นแม่เดินแข็งแรงแต่ก่อนแม่เดินไม่ได้แม่เดินในแม่ก็จะเอาจักรยานเป็นไปด้วยกันเนี่ยกับจักรยานนะลูกเดี๋ยวนี้แม่ปล่อยแล้วแม่เดินไปนาไปไหนได้2 3หลักกิโลแล้วไปกลับนะลูกไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่ได้กลับมาเดินมา
0: ค่ะแม่ขอบพระคุณ
2: ดีดีจ้าลูกเอ้ยขายดีๆนะลูกเด้อคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกเฮงๆลูก
0: ค่ะแม่ก็ให้แข็งแรงกลับมา
2: ครับลูกครับ ครับครับครับสวัสดีครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับผมเมียสั่งกับเบาดิวมันบ่ทันรอบขนส่งมื้อว่านี่เขาจะส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่มื้ออื่นครับ
1: จ้า
0: จ้าจ้า
1: เพราะว่าเมียสั่งตอนคํา
0: แม่นๆมันเลยส่งออกบ่ทันครับเดี๋ยวฮอดอีแม่มื้ออื่นเด้ครับเด้อ
1: จ้าๆๆจ้
0: าแม่สุขภาพแข็งแรงเด้ครับแม่แม่อมร
1: จ้าอันนึงได้บ้านมันก็มาบอกให้สร้างให้น้ํานะ
0: อ๋อครับแม่ครับลาซาเน่เพราะว่าบ่ทันรอบขนส่งนะครับ
1: เออให้ก็เจ้าก็เจ้าเห็นแม่ย่างไงล่ะ
0: อืมนั่นแล้วนั่นแล้ว
1: แต่ว่าคนในบ้านนี่เห็นไปสร้างสื่อขายแล้วล่ะเพราะว่าแม่ก็บอกนั่นล่ะ
0: จ้าบ้านเฮาส่งสร้างหลายดีล่ะครับทั้งหนองปิงน่ะ
1: แม่นอยู่ค่ะ
0: จ้า
1: เออกับแม่นี่ล่ะเป็นผู้บอกแนะนําบ่กับเจ้าเพราะว่าพวกเข้าเสียมเข้าหยังนี่ก็ดีเด้อจันดอกน้องสาวน้องสาวแม่แม่ก็บอกแล้ว
0: อืม
1: อันอีมาขอกินน้ำนั่นก็แต่ว่ากูว่าเจ้ากินดอกว่านี่กูสิซื้อกินไปตลอดแต่วันนี้น้องพูดติดแม่นี่บัดนี
0: ้ครับ
1: ตามันบ่เห็นหงนี่ตอนนี้ตามันบ่เห็นหงงงๆเจ้าทําอยู่ว่าอันซื้อยาอันบำรุงสายตากินน้ําแต่ดอกก็มีเงินอย่าจะไปหาถ้านั่นเจ้าของหลายซื้อแนวบำรุงเจ้าของน้ําแม่ก็บอกอยู
0: ่ครับแม่
1: ก็บอกไงแต่ว่าก็มาสั่งมาให้แม่สั่งให้2เทื่อแล้วเหรอวะ
0: จ้าแม่เจ้าบ่เคยสั่งเทื่อเจ้าก็จักสิไปหาผู้ใด
1: อันมันแบบว่าก็ได้เงินก็ได้หลายก็แม่เนาะได้ทั้งอันพิการได้เงินเดือนอันผู้เฒ่า
0: ครับแม่ครับ
1: ถ้าแม่นึงได้เดียวนึงเนาะได้ละแค่100กว่าบาทแต่ว่านี่ก็เอาไปกินวันนี้ก็ว่ามันปวดดิวะนี่
0: ครับแม่ครับ
1: ตาเจ้าผัวอันในภาพไปฉีดยาแม่ได้ว่าจะสายมันนี่แท้ไตไตสิพัง
0: แม่ครับแม่นครับ
1: เพราะว่ากินยาอันลงไปกินยากาแฟลงไปแล้วมันก็สิไหลมันถึกอันใดอันใดมันก็สิครับจนดอกมันสิไปซูนจนดอกไม่บอก
0: ครับแม
1: ่ให้ครับว่าให้ผัวให้ผัวพาไปฉีดยา
0: อืมข้าเจ้าในทั้งฉีดยาเนาะแม่เนาะ
1: ในทั้งฉีดยาแล้วมันสิตายไว
0: ้เพราะว่าพี่ข้าเจ้าบ่ย่านเนาะแม่เนาะ
1: สิยิงมันตายแล้ววันเนาะ
0: ป่
1: ว
0: ยมัน
1: บ่ได้ก็บ่ฉีดอีกล่ะอือใส่ไว้พันเลย
0: แม่นอันตรายแม่อันตราย
1: เอาว่าก็สิอยากปวดเนาะอันน้องสาวนี่น้องสาวพุทธิดแม่อยู่แต่นี่ก็ให้ยังให้ผัวอันถ้าไปฉีดยาให
0: ้
1: ก็ต้องแต่ว่าที่ว่าอัน

0: กับว่ามันกินไปเรื่อยใหญ่เฮาจะแต่เวลานั้นล่ะมันไปซ้วนโลกเจ้าของแม่นบ่ล่ะให้อยู
1: ่ครับ
0: แต่ซ้วนน่ะมันก็กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สิดีขึ้นเองแม่ก็บอกอยู
1: ่อือครับแม่ครับ
0: ซ้วนคนละคนละคนโลกซั่นดอกมันสิถูกไสถูกมันซั่นดอก
1: คร
0: ับแต่ว่าแม่มันก็ว่ามันเข้าเสียมนี่แม่ก็ว่ามันไข้อยู่ล่ะมันดูขึ้นนี่มันบ่ค่ําโคโยแล้วมันก็บ่ดังกบกับเพราะว่ามันอีกมันสิปืนผู้เจ้าของกันมาโลดน้ําติไปกินหรือสาวหาใหม่สักเท่า
1: ครับแม่
0: ถ้าหิวน้ําหิวน้ําเรียกกับเขาแม่ก็หิว2มื้อได้อยู
1: ่อือครับผม
0: ทางตะวันอยู่ใต้เฮียนเจ้าของนี่ล่ะตะวันกันไปทางอื่นก็คือเก่าล่ะว่าแม่เฒ่าเพราะว่าภาษามันก็บ่ทันแน่นอนปานใด
1: ครับแม่ครับ
0: ทางว่าแม่ว่าโอ๊ยมันออกอันอยู่คุมทั้งน้องสาวหลาเพิ่นก็ว่าย่างได้แล้วดันนี่ก็ไปบ่ได้คือกันล่ะแต่ว่าเขาขี่รถเป็นครับรถเป็นขี่มอเตอร์ไซ
1: ค์ครับแม
0: ่ตอนนี้ว่าขี่รถอันว่าย่างได้แล้วว่าย่างดีแล้วอันมีแต่ผู้จักแม่เลยว่าโอ๊ยมันก็บ่แม่นกาแฟ2ละ3บาท4บาทเนาะซั่นดอก
1: ก็ต้องซื้อกินเองแล้วเนาะแม่เนาะพูดถึงว่า
0: ฮะ
1: จ้า
0: ขอกันกินได้ซั่นดอกแต่ว่าก็ให้ซิปแม่ก็ให้ซิปอยู่ดอก
1: เอ้ยขอเบิดนึงแค่เดียวมันก็ได้อยู่นี่ขอตลอดไปมันก็บ่คือคือว่าล่ะจ้าแม่อังกันเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นของแม่ก็สิฮอดเด้อ
0: จ้าๆ
1: จ้าแม่ขอบคุณค่ะแม่อมรครับ
0: จ้า
1: จ้า
2: สวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
3: ครับ
2: ครับผม
3: อันว่าจะได้กาแฟไหม
2: เอาจากกองครับพ่ออ
3: ันคือว่าอีหยังก่อน3กล้องครับใบ
2: น้ำมันนวดคู่หนึ่งโป 1,000 ครับกาแฟ3กล้องนวดร้อนเย็น1คู
3: ่มีเนื้อแถมบ่เนี่ย
2: โปนี้ลดราคาแล้วไม่มีของแถมครับถ้าจะเลือกรับของแถมจะเป็นโปกาแฟ4กล่อง 1,000 ครับจะเลือกรับเป็นโปรถหรือโปรแถมก็ได้ครับ
4: เอาโปรของนวดน
3: ี่
4: แหละ
3: อ๋อนี่ล่ะ3กล้องครับไปแนวนวดนี่ล่ะ
2: ได้ครับเอาเป็นโปรลดราคาเนาะโปร 1,000 นี่เนาะพอเนาะ
3: เพิ่นนั่นย้ายเพิ่นว่าขอรูปท้ายดีเก๋เนี่ยพอนะ
2: ได้ครับเดี๋ยวขอรูปดีเจส่งไปให้ด้วย
3: ครับ
2: ครับได้ครับส่งในนามพ่อประเสริฐมาตราเหมือนเดิมนี่เนาะ
3: ครับ
2: ได้ครับอีพ่อครับเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้เด้อ
3: ครับเบาหวานย้ายเพิ่นกินแล้วรสหลายตัว
2: เอ้าติเบาหวานลงติ
3: หวย200ลงมาอยู่
4: 33
3: 130กว่า1
2: นั่นมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆซะแล้ว
4: 33มันลดลงมาอยู่90
3: ลงมาอยู่90พุ่นแม่แล้วนี่มันลงหลาย
2: โอ้ยปกติเลยตัวซั่นน่ะ
3: ครับ
2: โอ้ดีใจนําดีใจนําย้ายๆไปตรวจมาแล้วก็เลยมั่นใจเนาะ
4: แม่น
3: ย้ายเป็นผู้กินนี่ผมเป็นผู้โทรให้นี
2: ่ได้ครับโอ้ยขอบคุณคุยขอคุยน้ําย้ายจึกบึดแน่ขอคุยน้ําย้ายจึกบึดแน
3: ่คุยกับย้าย
4: คุยกับย้ายพะนะ
2: สวัสดีครับแม่
4: จ้าสวัสดีจ้าไปโรงพยาบาลวิน
2: ครับแม
4: ่วันนี้เขาเลยตรวจเบาหวานได้ถึง333จ้า
2: 333เบาหวานน่ะ
4: จ้า
2: ป๊าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่หลังจากกินกาแฟก่อนค่ําเราไปตรวจไม่เนี่ย
4: ไปตรวจไม่นี่ได้90จ้ะ
2: วุ้ยคุณหมอบ่ย่องปานยังบ่แม
4: ่คุณหมอน่ะก็บ่ย่องแล้วเฮาตรวจอยู่บ้านน่ะส่งไปให้หมอเลย
2: โอ้เฮาตรวจอยู่บ้านส่งโอ้หมายถึงว่าตอนไปโรงพยาบาลน่ะที่เฮาวินเวียนน่ะคือเบาหวานมันขึ้นสูงถึง333
4: จ้ะ
2: บัดนี้นี่พอเฮาตรวจอยู่บ้านผลได้90ตอนนี้ส่งไปคุณหมอเบิ่งคุณโอ้ยคุณหมอบ่ยิ้มเปื่อยๆเพิ่นบ่น้อม
4: โอ้คุณหมอดีใจแล้วเขาว่าให้ไปเอายาเขาส่งยามาให้เลย
2: โอ
4: ้เบาหวานบ่ขึ้น
2: นั่นๆๆๆเบา
4: หวานลงคัก
2: ครับแม่กินต่อเนื่องได้เลยเด้อแม่เด้อนี่กินกาแฟก่อนค่ํานี่มั่นใจแล้วมันบ่ว่าเบาหวานลงแน่นอนแม่นบ่บัดนี
4: ้มั่นใจเลยจ้ะ
2: เอ้ยครับคุณแม่อีแม่อยาก
4: กินมันกินมาหลายอย่างแล้วแม่มันบ่ลดแม่จ้ะ
2: เออมากินกาแฟก่อนค่ํานี่คือรสเลยเนาะแม่เน
4: า
2: ะ
4: จ้ากินงาดําก็กินอันอีหยังโคโดคาดาก็กินก็บ
2: ่เออมาเจอก่อนค่ํามาเจอก่อนค่ํานี่พอทางสว่างแล้วมันบ่แม่นสําหรับเบาหวานนี่มันบ
4: ่ค่ะขาก็ดีขึ้นจ้ะปวดเข่าอ่ะ
2: อื้อตัวนี้ครับมันจะมีคอลลาเจนที่ดูแลเรื่องไขข้อเสื่อมเออน้ํามันไขข้อเบิดตัวนี้นําแม่เข้าลั่นกดๆแก๊ดๆก็จะดีขึ้นเด้อแม่เด้อ
4: ก็ดีขึ้นค่ะเป็นหลายทีนี้เข้าเนี่ยสิซักเสียมยางคุณดิ
2: อื้อ ตอนนี
4: ้ไม่ย่างคนน่ะ
2: ตอนนี้คือบ่ปวดเลยมันบ่ค่ะแม่ครับ
4: บ่แม่นว่าบ่ปวดก็ปวดก็ดีขึ้นค่ะ
2: มันดีขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่ามันเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นเนาะแม่เน
4: า
2: ะจ้าปานยินดีด้วยนะเบาหวานนี่จาก333เหลือ 90% อีแม่ชื่อว่าแม่หยังครับนี่
4: แม่บุญทองมาตาจ้ะ
2: โอ้แม่บุญทองมาตาเนาะโอ้ยครับขอบคุณหลายๆได้อีแม่ได้สุขภาพแข็งแรงขออนุญาตเอาเสียงอีแม่นี่ไปสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เพิ่นเป็นเบาหวานได้เด้อแม่เด้อ
4: จ้า ดีใจอีหลีจ้ะดีใจคักเลยภูมิใจคักเลย
2: เนาะ
4: เบาหวานลงน่ะ
2: ลูกไส้ก็ดีใจได้แม่เพราะว่ายังมันเป็นทางเลือกซอยเนาะยาหมอหรืออาการตามหมอเฮาก็รักษาไปแต่ตัวนี้เฮาเอาไปเสริมยาหมอเนาะแม่เนาะมันสิซอยควบคุมน้ําตาลได้เก่ง
4: จ้ะดีที่สุดเลยที่กินมาหลายๆอย่างน่ะก็บ่ดีแม่จ้ะบ่ดีขึ้นแ
2: ม่พอมากิน
4: อันนี้ว่าท่านหมดพอกล่องมันดีขึ้นเลยจ้ะ
2: โอ้ยดีใจกาแฟก่อนครับแม่แต่ว่าอย่าประมาทเด้อหมายถึงว่าเราก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องอาหารพวกหวานพวกมันหยังเฮาก็งดไปได้จะดีเด้อแม่เด้อกินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะพวกหวาน
4: ๆว่าหวานแล้วของลงหลายแล้วกินกล้วยกินแตงอยู่จ้ะมันใจดีใจแม่จ้ะ
2: แต่แม่คันเฮาบ่วิ่งบ่เวียนนี่บ่หวานลงนี่บ่วิ่งบ่เวียนนี่แสดงว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินแล้วร่างกายเฮามันเริ่มปกติตะแม่คือตับอ่อนมันผลิตอินซูลินได้น้ําตาลเฮาก็เลยลงซะเด้แม่น่ะ
4: บ่วิ่งหรอกจ้ะ
2: นานเห็นบ่โอ้ยดีใจน้ำอีแม่ไรจาก333เนาะกินกาแฟก่อนครับบ่ท่านพ่อกองลงมาเหลืออยู่90เนาะแม่เน
4: า
2: ะ
4: จ้า90ดีใจบักหลายเลยบอกพี่บอกน้องเลย
2: โอ้ยอดสบายเอาสำหรับผู้เป็นเบาหวานอยู่นี่บอกเพิ่นได้แม่บอกเพิ่นแน่เอาหาเพิ่นฟังอยู่ผู้เป็นเบาหวานอยู่ตอนเนี้ย
4: เพิ่นสิฟังบ่มีผู้ฟังเฮาบ
2: ่ฟังตอนนี้ออกวิทยุ
4: การผู้กินบ่ทันรสก็มากินอันกาแฟนี่เด้อจ้าโอ้ยแต่มันดีคักสักบ่เสียคนดอกเฮาก็เสียเจ้าของกินเองนี่แหละจ้ะ
2: แม่นครับแม่นยังว่าลูกว่าอย่าเสือเพียงคําเว้าคําโฆษณาให้พิสูจน์ด้วยตัวเจ้าของเองมื้อนี้คุณแม่บุญทองนี่คือมั่นใจเลยเนาะแม่เนาะ
4: มั่นใจเลยค่ะดีใจบักหลายเลยจ้ะ
2: บ่าวบ่ได้จ้างมาเว้าบ่เนี่ย
4: บ่จ้ะบ่ได้จ้างเลยแต่จะเว้าให้ฟังจ้ะโทรแล้วโทรซื้ออีกนี่จะเว้าให้ฟังว่ามีโปรนี่มาก็เลยอยากซื้อไว้อีกจ้ะ
2: จ้าแม่เฝ้าซื้อได้กาแฟใกล้สิเบิดแล้วโรงงานเขาก็สิปิดปีใหม่ยังว่ายามมันขาดตลาดอยู่นี่ผู้ใดใกล้สิเบิดแล้วซื้อไว้มันสิได้กินต่อเนื่องเนาะแม่เน
4: า
2: ะ
4: จ้ามันสิได้กินต่อเนื่องก็ยังอยู่ดอกกล่องนึงก็เลยเฝ้าสั่งมาอีกว่าสิ้นเดือนนี้แล้วสิบ่มีโปรนี่มาอีกก็เลยเฝ้าสั่งซื้อเลยจ้ะนั่นนี่เกณฑ์อู้ทำไมจะเห็นตัวเห็นหน้าแต่เนาะตอนนี้เลยขอฝากทายน้ําแน่จ้า
2: ได้เดี๋ยวลูกไส้เดี๋ยวลูกไส้ส่งไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่บุญทองหลายๆเด้อ
4: จ้า
2: จ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแม่สังวาน
5: ลูกอ่ะไอ้บอย
1: ค่ะแม่
5: ได้รับมื้อ2มื้อแม่พอได้ค่าได้เติมเท่า30,000มื้อแม่สิสร้างอีกเด้อลูก
1: ได้ครับแม่มื้อนี้แม่เอาหยังแน
5: ่เอาอันทาขนมก็ได้เด้อลูกอ่ะ
1: ครับกาแฟ4กล่องคือเก่าเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
1: แกมผักคนหนูเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
1: ได้ครับได้ครับได้จัดส่งให้อีแม่ฟังเพียงหยังบ่ล่ะแม่
5: เอาของเก่ามันน่ะลูกข้างกลางข้างกลาง
1: โคกลางที่ฮอกสาวโคกลาง
5: สาวโคกลาง
1: ได้ครับแม่ครับได้ครับ
5: แม่ทั้งวันแม่สิขอฟังนึง
1: ครับ
5: ร้านเคยแม่มันเป็นโรคไตมันเป็นอันเบาหวานบานไตมันบ่ดีไสมันสิหัวบานแม่ซื้อยังได้แม่ก็ตุนให้มันแต่ละช่องแต่ละกล่อง
1: จ้ะ
5: นี่มันสิเกลือดอกม่านว่าดีใช่ดีมีญาติก็ดีบ่เป็นหยังแล้วดี
1: ครับแม่ครับโอ้ยดีใจดีจัง
5: ดีใจตัวลูก
1: แม่ก็ให้เพิ่นใส่เนาะแม่เนาะให้เพิ่นซ่วงเพิ่นใส่ซะเนาะ
5: เอ้าซ่วงมาได้สร้างมาให้แม่ก็ให้กินแต่ละซ่วงบ่ได้คิดเงิน
1: ครับแม่ครับโอ้สบายสบาย
5: เออแม่ใจกว้างได้ลูกบ่เป็นหยัง
1: เนาะใจกว้างปานสมมุติอีหลีล่ะอีแม่ล่ะ
5: กว้างใจกว้างอะให้ขายดีแล้วลูกเด้อของดีบ่ต้องเว้าดูดอก
1: แม่นครับแม่บ่บอกครับอีพออีแม่เพิ่นอีแม่พออีแม่ซอยลูกกัดโอ้พอได้ขายน้ําอีพออีแม่นี่แล้วครับมันเว้าหลายบ่ได้อีตอนนี้โอ้ยมันยากหลายแม่เออแล้วสัมพันธ์ยากหลาย
5: เออแม่นอยู่ลูกอ่ะดีของดีแม่ก็สิกินน้ําเจ้าประจํามีปัญหาดอกอย่างนึง
1: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อ
5: เอออาวะอยู่ในนี้โชคดีลูก
1: สาธุอีแม่สุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองด้วยครับเด้อ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444 7444

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

0: คืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสาย
2: ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
3: เอาจังซั่นได้บ่แม่
2: เออมึงจะจงไว้รักใคร
3: โอ้แท้เงาๆเออกะซั่นเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาว่าอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ

0: 1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเซนบ่จ้า
1: อื้ออู้ถึกถือใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าเข็ดลับ

0: ้ยยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902727444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนติย้าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

สบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

้ามันใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: ลันจักกะจันหองคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวานจากห้องดอกเสียง

0: วัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับเขาสู้ช่วงของรายการค่ะนี่คือนานาวาไรตินะคะดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนั่งสาวเมืองขอนแดนดอกคูนรับนาทีกันอยู่ตรงนี้ค่ะคือเก่าเหมือนเดิมเลยจ้าแม่จ๋าลูกสาวหล่าขึ้นหานขึ้นเวทีบรรเลงเพลงกันต่อค่ะดำเนินรายการกันต่อเนื่องนะคะรับไมค์ต่อจากนะคะพี่บอยสุนทรชัยนะคะไอ้ไส้ในห่างลงหันลงหันไทยกับล่าสมกันสำเนียงมันแปลงไปจักหน่อยลงหันไปเรียบร้อยนะคะกุ้งนางรับช่วงต่อขึ้นหันต่อเลยส่งงานเพลงเพราะๆนะคะปากเป็นความสุขกันไปพร้อมกันแล้วกันค่ะสามารถทักทายกันได้นะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมมาร่วมชุมนุมแห่ปราสาทพึ่งประจำปี0902927444 0902927444นะคะเวลาเดิมจะแม่จ๋าจันถึงสุขกับรายการสดเลยนะคะเที่ยงถึงบ่าย2ส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน 4:00 น.ถึง 6:00 น.ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ
0: ้าค่ะแม่กุ้งนั่งรับสายค่ะ
1: กุ้งนั่งก่อนจ้ะ
0: จ้ากุ้งนั่งจ้ะแม
1: ่อันรัฐประตูกรุงเทพประจันทร์นุ๊กไทยนะแม่นสั้นยายแม่เหมือนนะจ้าตานะ
0: จ้าอีแม่เอาเป็นบอมรุ่งสายตานะคะ
1: จ้าตั้งไว้เป็นเหมือนนะจ้าโน้ตถ่ายจ้ะจ้า
0: หมายถึงว่าแม่จ๋าแม่จ๋าแม่หมายถึงว่าแม่สั่งไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่ที่ผู้โคพิงก็จะอันรันมาตุ้งเทพน้ำสวมลายใช่ไหมน้องไทยนะแม่โคคอนพิงจะเป็นแม่สักละ
0: เ
1: ป็นหัวใจโล่นะจ๊ะหัวใจโล่เป็นคนหัวใจโล่นะจ๊ะ
0: จ้าเด้อแม่เด้อลูกสาวเดี๋ยวยินบอกให้ชัดเป็นไหนคือแม่สั่งไปแล้วแล้วก็ตอนนี้รอสินค้าใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: รอสินค้าเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: บันิม
1: หลานวะหลานขอเพลงนะจ้า
0: อ๋อหลานขอเพลงจ้าเพลงไหนคะ
1: ต้องไผ่นะจ้าว่าแม่ขอเพลงนะเป็นกุ้งนางนะแม่กุ้งนางก็จะสวยเนาะกุ้งนางก็ได้สวยสวยเห็นยุ ใช้กับเพลงนะ
0: จ้า
1: ขอเพลงขอเพลง
0: ค่ะ
1: หัวใจหล่อนะจ้า
0: อ๋อคนหัวใจหล่อเนาะแม่เนาะ
1: ขอเพลงจ้าของอีพุทธนา
0: ได้ค่ะแม่ได้ค่ะ
1: น้องไผ่เป็นคนจ้างจ้า
0: น้องไผ่ใช่ไหมคะน้องไผ่เป็นคนขอ
1: จ
0: ้า
1: คือมันจะกรุงเทพหวานเนี่ยจ้าน้ำท่วมหลาย
0: โอ้น้ำท่วมหลายติแม
1: ่จ้าอยู่ลาดพร้าวนะจ้าก
0: รุงนั่งว่าแม่นบกแล้วไหมค่ะ
1: บกจะวันมาแล้วคน
0: ไม่อีกฝนไม่อีกกันบ่ค่ะ
1: เป็นงานใหญ่ฝนงานออกมาเรียบวันน
0: ะอ๋อจ้าแม่จ้าเดี๋ยวกรุงนั่งส่งให้ค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะก็ขอเพลงเขามานำคนหัวใจรอสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะแม่สง่าจ้า
2: จ้า
0: จ้า
2: แม่ติดตั้งกาแฟ
0: จ้าแม่เอากระจกกล้องดีคะ
2: เอาอันที
0: ่4กล้องจ้าพันเดียวอีแม่ของแถมเอาอย่างดีจ้าแม่
2: เอาเป็นผ้าขนหนู
0: ค่ะเป็นผ้าขนหนูเนาะแม่เนาะ
2: ขนหนูเป็นสีน้ำตาลก็ได้
0: จ้าออกสีน้ำตาลได้จ้ะแม่เดี๋ยวค่ะ
2: แม่อันร้านใต้นั่นคนฟังอยู่นั่นคนอยากคนมาให้แม่นี่ขอเพลงให้เพิ่นนะ
0: จ้าเพลงใดคะแม่
2: เพลงอันหนังสมน้ำนานนี
0: ่อ๋อของพี่จินตลาบ่ค่ะแม่นบ
2: ่ก็คือแม
0: ่
2: น
0: ี่
2: แม่แ
0: ห่
2: งบ่ค่อยหูจัก
0: สมน้ำ
2: แต่ว่าคนฟังทุกมือเพิ่นหูจัก
0: โอ้ร้านใต้
2: อ
0: ัน
2: เพิ่นเป็นคล้ายๆอันนุ่มแบ่งล่ะ
0: อ๋อจ้าค่ะแม่
2: เป็นเบาบอสัดบอน
0: จ้าบอเป็นยังเดี๋ยวอีแม่ขอแท่นให้เนาะแม่เนาะ
2: อันละบะนี่เพิ่นว่าให้ขอรูปให้นำร
0: ู
2: ปตั้งแต่สามคนนั่นล่ะ
0: ได้ค่ะแม่เดี๋ยวทีมงานส่งรูปไปในกล่องนำนะคะ
2: จ้า
0: ขอบคุณแม่สง่ามากๆค่ะ
2: จ้า
0: ขอบคุณค่ะสำหรับนะคะคุณแม่สง่าปะนันโตรอบนี้เอากาแฟก่อนค่ำค่ะซีกลอง 1,000 บาทนะคะส่วนของแถมเอาเป็นผักขนหนูนะคะสีน้ำตาลแล้วก็ขอรูปนะคะดีเจทั้ง3คนเลยนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันนะคะทั้ง3คนเลยค่ะดีเจได้เห็นสุคนนะแม่เนาะขอบคุณมากๆนะคะ0902927444สวัสดีค่ะพี
3: ่สวัสดีจ้า
0: ค่ะ
3: ขอเพลงนำในเด้อ
0: จ้าเพลงหยังคะ
3: อาวันอันนี้เด้ออาวันอยู่น้ำหนองบ่ต้องเก่งก็ได้
0: อยู่น้ำหนองบ่ต้องเก่งก็ได้ของเวียงบ่ค่ะแม่นบ่
3: แม่นถูกต้อง
0: อ๋อจ้าได้จ้าพี่
3: อ้าวฝากค่ะคุณแม่ประกอบแก้วในเด้อ
0: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็คุณแม่ตะไคร้หอมน้ำแน่มื้อนั้นย่างก็มาพอแล้วกําลังมอบให้พอดีนะมื้อที่วัดกินยาหลงง่วงนั่นละ
0: เอาได้ค่ะได้ค่ะ
3: อาละกะหันยายอันบ๊ายบายนะเด้
0: อมิตรใหม่วัฒนา
3: บ่
0: เนี่ยเรากําลังติดสายสอนพี่อยู่ตอนนี้ติดสอบพี่อย
3: ู่เอาทุกมองทุกวันน้ำแม่สนัยเป็นน้ำแม่หลายๆเด้อ
0: จ้าจ้า
3: น้องไม่ซื้อสวย
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจากนะคะพี่สาวทั้งศรีสะเกษนํากันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะพ่ออิน
4: ได้ของเด้อล่ะกูง่าย
0: จ้าของถึงครบเนาะพ่อเนาะ
4: ครับ
0: โอ้ขอบคุณยี่พ่อโทรมาแจ้ง
4: ขอความเด้ง
0: ค่ะ
4: คนดีของแม่เลยเด้อ
0: คนดีของแม
4: ่คนดีของแม
0: ่ได้จ้าพ่อจ๋าเดี๋ยวลูกสาวส่งไห้เนาะพ่อเนาะ
4: ครับก็มอบไปรอๆหน่อยไม่นั่นละ
0: จ้าเดี๋ยวรอๆเปิดไห
4: ้
0: ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณสำหรับพ่ออินนะคะพ่ออินใส่ขวางของถึงแล้วนะคะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็ส่วนมื้อนี้ขอเพลงนะคะเป็นคนดีของแม่สวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีจ้าเราสั่งกาแฟนะจ้า
0: จ้าจ้าแม่เอาจักล่องดีค่ะ
5: กาแฟ2กล้องก็เอาไอ้สายตา1กล้องนึงแม่จ้ะ
0: จ้ากาแฟ2สายตา1เป็น 1,250 ได้ของแถมค่ะแม
5: ่นี่ยังนะจ้ะของแถม
0: จ้ะของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่เลือกได้อย่างนึงนะคะ1อย่าง
5: เอาเสื้อจ้ะ
0: จ้ะแถมเป็นเสื้อเนาะแม่เนาะ
5: จ้ะ
0: จ้ะอีแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
5: เคยอยู่แต่บ้านเลขที่45หมู่3
0: แม่เคยสั่งเดี๋ยวลูกสาวดูตามเบอร์อันนี้เบอร์เดิมแม่ใช่ไหมคะ
5: แม่จะ061แล้วจะ
0: ลงไทย8011เนาะแม่เนาะ
5: แม่จะ
0: จ้าเดี๋ยวคงนั่งกดดูข้อมูลแป๊บนึงนะคะ061 0607580118011
5: จ้า
0: จ้าเป็นแม่หนูพันมิ่งมิดวันมิ่งมิดวันเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: เจอข้อมูลแม่ค่ะบ้านเลขที่45หมู่3ตำบลบ้านถ่อนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนะคะ
5: จ้า
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกไข่นะคะ
5: จ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยกาแฟ2สายตา1สวัสดีค่ะค่ะคงนั่งกับสายค่ะพ่อ
6: สั่งกาแฟ
0: จ้าพ่อเอากาแฟจะกล่องดีคะ
6: กาแฟ2กล่อง
0: กาแฟ2กล่อง
6: ใส่เซนกระปุกนึง
0: กระใสเซนกระปุกนึงจ้ามียังเพิ่มเติมอีกไหมคะ
6: น้ำมันเขียว
0: จ้าเอาเป็นน้ำมันเขียวตัวแถมเนาะพ่อเนาะ
6: ครับ
0: จ้ายอดรวมของพ่อเป็น1,050บาทนะคะ
6: ปฏิสาร
0: จ่า 1,000
6: ขอรูปน้ำแร
0: ่ขอรูปน้ำจ่าอีพ่อเคยสั่งยูเมนบ่ค่ะ
6: ฮะ
0: พ่อเคยสั่งยูเมนบ่ค่ะพ่ออ่ะ
6: บ่เคยเลยครั้งแรก
0: อ๋อครั้งแรกเลยกระสันลูกสาวสิขอซื้อน้ำสกุลแล้วก็ที่อยู่พ่อนะคะ
6: คร
0: ับ จ่าคุณพ่อชื่ออะไรคะ
6: ชื่อสงการทักษิณ
0: พ่อสงการน้ำสกุลทักษิณบ่ค่ะพ่อ
6: ครับทักษิณ
0: ทักษิณจ่าบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
6: บ้านเลขที่18
0: 18หมู่ที
6: ่11
0: หมู่ที่11ตำบลหยังจ้ะพ่อ
6: ตำบลโนนจาน
0: โนนจานเหรอคะ
6: ครับ
0: ตำบลโนนจานอำเภอ
6: บัวลาย
0: บัวลายเนาะพ่อเนาะ
6: บัวลาย
0: จ้ะจังหวัดค่ะ
6: นครราชสีมา
0: จ้ะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ของอีพ่อโดยตรงเลยนะคะลงท้าย1030เนาะพ่อเนาะ จ้าเจ้าพ่อเดี๋ยวจะมีขนส่งนะคะไปส่งพ่อประมาณมืออื่นมือเฮือของถึงเขาสิโทรหาพ่อนะคะ
6: คร
0: ับ จ้าขอบคุณพ่อมากๆค่ะ
6: คร
0: ับ สวัสดีค่ะขอบคุณพ่อสงกรานต์ทักษิณด้วยอยู่ทางโคราชนะคะสวัสดีค่ะ
7: ฮัลโหลบ้าน
0: จ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำกุ้งนั่งดับสายค่ะแม่
7: จ้าโทษจากเจงสนามนั่ง
0: อยากจัง
7: ของ
0: จ้าได้จ้าแม่เอาอย่างดีคะ
7: เอายาประดงอะไรอ่ะคลายเส้นอะไร
0: จ้ากระใสเส้นเนาะแม่เน
7: า
0: ะ
7: กระใสเส้น
0: กระใสเส้นกี่กระปุกดีคะแม่
7: เอาอยากลองหนึ่งกระปุก
0: เอาหนึ่งกระปุกได้จ้าแม่จ้าหนึ่งกระปุก450 บาท
7: 450 บาท
0: จ้า
7: อันยังกะน้ำมันอะไร
0: น้ำมันนวดก้อนคำมีสูตรร้อนกับเย็นค่ะแม่เอายังไงดีคะ
7: เอาอันเครื่องนวดท่านกระใสเส้นได้ไหม
0: ได้จ้ะแม่น้ำมันนวดแม่เอากี่ขวดดีคะ
7: เอาขวดเดียวลองดูก่อน
0: จ้าถ้าขวดเดียว195ถ้า2 ขวด 300นะคะแม่
7: อยากลองขวดเดียวก่อน
0: ขวดเดียวสูตรไหนดีคะ
7: เนี่ย
0: จะสูตรไหนดีจะแม่มีร้อนกับเย็นค่ะ
7: คะ
0: มีสูตรร้อนกับสูตรเย็นจะแม่เอาสูตรไหนดีคะ
7: เอาสูตรเย็น
0: จะนวดเย็น1เนาะแม่เนาะโอเคมียังเพิ่มเติมอีกว่าจะแม่ลูกสาวสิคำนวณเงินให
7: ้เอาสมิทก่อนขอลองเบิ่งก่อน
0: ได้จะแม่450กระใสเส้น
7: ตั้งตามหลังดอก
0: จ้าได้จะแม่ยอดร่วมของแม่เป็น645นะคะ
7: จ้า645 บาท
0: จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางจ้าแม่ลูกสาวขอซื้อที่อยู่อีแม่นะคะ
7: อยู่ที่อยู่64
0: มูที
7: พ่อสมชายพลเสน
0: พ่อสมชายพลเสนจ้าบ้านเลขที่64
7: บ้านหนองบง
0: หมู่ที่4ล่ะคะแม่
7: จ้า
0: หมู่ที่4บ้านหนองบง
7: จ้าแจ้งสนามนาง
0: บ้านหนองบง
7: แจ้งสนามนาง
0: ตำบลอะไรนะคะ
7: ตำบลแจ้งสนามนาง
0: อ๋อตำบล
7: สนามนาง
0: ตำบลแก้งสนามนางอำเภอก็แก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมา
7: จ้า
0: เบอร์โทรของอีแม่ลงท้าย1217เบอร์นี้ถูกต้องเนาะแม่เนาะ
7: จ้าเอาโทรมาเบอร์นี้ล่ะจ้า
0: ได้จ้าแม่จ้าสักวัน2วันของถึงนะคะ
7: จ้ามีกระใสเส้นแล้วก็
0: กระใสเส้น1
7: นวด
0: จ้าแล้วก็นวดสูตรเย็น1นะคะ
7: จ้าย
0: อดรวมเป็น645
7: จ้าประมาณจะว่านก็จ้า
0: ทีมงานส่งออกมานี่ฮอตแม่อาจจะเป็นประมาณมืออื่นหรือมือฮื้อบ่เกินนั่นค่ะแม่
7: จะเป็นมือวันจุกเ
0: จ้าวันนี้พุธใช่ไหมคะแม่พุธพฤหัสไม่เกินศุกร์ค่ะไม่เกินวันศุกร์จะถึงจ้าเดี๋ยวจะมีขนส่งโทรหาแม่อยู่ค่ะช่วงมืออื่นมือฮื้อแม่เอาโทรศัพท์ไปไกลๆโตนะคะ
7: จ้า
0: แม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณนี่แม่ไล่ๆก็แล้วกันนะคะจากทางโคราชสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีจากกรุงนาง
0: ค่ะฟังได้ไปทางพุ่น
8: ฟังชัดเจนดีคร ับ
0: ชัดเจนเนาะโอเคค่ะ
8: เอาอุ้มลูกตามเมียเด้ออ
0: ุ้มลูกตามเมีย
8: ของเมืองมนสมบัติเจริญ
0: อุ้มลูกตามเมียจ้าม
8: าไปสาวศรีสะเกษบ่ว่าไปบางหัน
0: จ้าแม่แมนค่ะ
8: กับแม่ตะไคร้หอมนะครับสาวน้ำพึ่งหวานกับแม่น้อยโรงย่างมอบทุกเสียงทุกสายละแต่สายแรกหอดสายสุดท้าย
0: ได้ค่ะ
8: พิเศษคนสวยๆอยู่หน้าไม้เนี่ยเด้อ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากๆค่ะ
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกู๊ดบายลาก่อนขอบคุณจากนะคะไอ้ไส้ทั้งนะคะมิตรใหม่วัฒนาสักแก้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์ค่ะสินค้าจากบ้านก่อนคำนำมาฝากเอามาตอนค่ะคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมบอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะ1กล่องราคา350 บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 เดียวสำหรับโปรซีกล่อง 1,000 บาทของแถมแม่จ๋าอีพอเลือกได้เลยมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนคำเลือกได้1ชิ้นรวมไปถึงกับน้ำมันนวดก้อนคำท่าทูนวดคำวงได้ปวดเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ทา นะคะหรือจะนวดบรรเทาอาการต่างๆชาตามปลายมือปลายเท้าฝากไปน้ำกันแล้วกันนะคะมีสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะคะถ้าซื้อ1ขวด195บาทนะคะถ้าซื้อ2ขวดเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ0902927444ส่งงานเพลงนี้ค่ะจากคุณแม่สายแรกเลยอีแม่โทรมาบอกว่าของถึงแล้วเด้อครบถ้วนเรียบร้อยแม่ขอเพลงนี้เขามาค่ะสาวแหล่บ้านนา

0: ันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำ
2: จ้า
0: น้ำดับสายค่ะ
3: ก็ตั้งกาแฟหน่อยค่ะ
0: จ้าจะไม่เอาจะกล้องดีค่ะ
3: ทีก็จ้าก
0: าแฟ4กล่องของแถมแม่เอาอย่างดีค่ะ
3: เอาสบู่ล้างหน้าจ้า
0: จ้าเป็นสบู่สูตรล้างหน้าค่ะแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
3: เคยอยู่แต่จ้านเดียวเบอร์ไม
0: ่อ๋อจ้าเป็นแม่จำเบอร์เก้าเด้บ่ค่ะที่เคยสั่ง
3: จำได้อยู่จ้าแต่ว่าถ้าต่างเอาเบอร์นี้ก็ได้ถ้าท่านลงไม่ก็ได้จ้า
0: จ้าแต่ว่าเดี๋ยวขอเบอร์เก้าก่อนค่ะเพราะว่าพิมพ์เบอร์เก้าปุ๊บมันจะขึ้นข้อมูลเดิมเขาจังเมื่อเปลี่ยนเบอร์เอา
3: แอนเบอร์เก้าก
0: ็082ค่ะ
3: 1400121
0: นะคะเดี๋ยวคงนั่งเบิ่งข้อมูลในนามพ่อปัญญางวงไทยสงบ่คะแม่
3: จ้า
0: อ๋อเบอร์นี้ให้เปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่นี่เนาะแม่เนาะแม่นบ่ค่ะ
3: จ้าแม่นจ้า
0: ได้จ้าแม่ก็เป็นกาแฟ4กล่องแล้วก็แถมเป็นสบู่ล้างหน้า
3: จ
0: ้าจ้าเดี๋ยวส่งออกไข่มื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ
3: จ้า
0: จ้าขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณมากมากกันแล้วกันค่ะสำหรับนะคะในนามของคุณพ่อปัญญานะคะงวงไทยสงอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็สั่งเป็นกาแฟก่อนคำซีกลองค่ะ 1,000 บาทของแถมเป็นสบู่ก้อนคำสูตรล้างหน้านะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่จะรุนรัฐท่านามวังด้วยค่ะอยู่ที่ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะคะสั่งกาแฟก่อนคำหนึ่งกล่อง350บาทนะคะแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ขอล่องเบิ่งก่อนเด้อนะคะถ้ารอบต่อไปเป็นจังใดเดี๋ยวแม่จะสั่งเป็นโปรนะคะขอบคุณคุณแม่สง่าปนันโตด้วยค่ะอีแม่อยู่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนคำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเป็นผ้าขนหนูสีน้ำตาลแล้วก็แม่บอกว่าขอรูปนำแนเดอร์นะคะใส่รูปเข้าไปด้วยขอบคุณสำหรับนะคะทางด้านคุณพ่อสมชายพ้นเสนนะคะยุทธี ตำบลแก่งสนามนางอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาสั่งกระใสเส้นก่อนค่ำค่ะ1กระปุกแล้วก็น้ำมันนวดก้อนคำสูตรเย็นขวดหนึ่งนะคะร่วมแล้วยอดนะคะเป็น645บาทขอบคุณสำหรับนะคะคุณพอสงกรานต์ทักษิณอยู่อำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกรวมเป็น 1,050 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันเขียวก่อนค่ำละกะขอรูปน้ำแน่นะคะรวมไปถึงสำหรับนะคะทางด้าน8011นะคะข้อมูลของอีเมลแสดงบุนะคะกาแฟ2กล่อง600สายตาก้อนคำ1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,250 บาทของแถมเป็นเสื้อนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงนั่งรับสายค่ะ6695หลุดไปแล้ว

กาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำค่ะ

0: สั่งยากระสายเซ็น
1: จ้ากระสายเซ็นกระปุกหนึ่งเนาะแม่เนาะ
0: จ้าแล้วก็ยาหนวดสอง
1: จ้าน้ำมันหนวดสองเอาสูตรใดคะแม่
0: เอาทั้งร้อนทั้งเย็นน่ะ
1: จ้าเป็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
0: กาแฟกล่องหนึ่ง
1: แล้วก็กาแฟกล่องหนึ่ง
0: จ
1: ้าเดี๋ยวคงนั่งคำนวณไห้เนาะแม่เนาะว่าเป็นเท่าใด
0: จ
1: ้า450กระใสเส้นบวกน้ำมันนวด2ขวด300บวกกาแฟ1กล่อง350ยอดรวมแม่ 1,100 ได้ของแถมค่ะแม่
0: แถมยังล่ะ
1: จ้ามีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ค่ะแม่เลือกได้ย่างหนึ่งจ้า
0: โอเค

0: แก้วกาแฟดีกว่า
1: แถมเป็นแก้วกาแฟเนาะแม่เนาะ
0: จ้าจ้า
1: จ้าอีแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
0: บ่จ้า
1: บ่เคยเตะลูกสาวขอซื้อละกาที่อยู่เนี่ยค่ะแม่เดี๋ยวทีมงานส่งออกให้
0: คือแพงสีนายนิด
1: แม่แพงสีนายนิด
0: ค่ะ
1: จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่คะแม่
0: 86
1: 86หมู่ที
0: ่หมู่12
1: หมู่12ตำบล
0: ตำบลตาเกาก
1: าเตาเหรอคะแม่
0: ตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่น
1: ตาเกาอำเภอน้ำขุ่น
0: จ้าจังหวัดอุบลราชธานี
1: จังหวัดอุบลจ้าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์แม่เองเลยเนาะแม่เนาะ
0: จ้าจ้า
1: จ้าเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้แม่มือนี้ของอาจจะประมาณจัก2มื้อถึงนะคะแม
0: ่จ้าจ้า
1: จ้าจ้าขอบคุณแม่หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้าจ้า
2: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณแม่แพ่งสีในยะนิดนะคะอยู่ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอีแม่สร้างเป็นกระไสเส้นก่อนค่ำกระปุกหนึ่ง450นะคะน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300แล้วก็กาแฟก่อนค่ำอีกกล้องหนึ่ง350บาทนะคะยอดร่วมของแม่เป็น 1,100 บาทนะคะส่วนของแถมแม่บอกเอาเป็นแก้วกาแฟค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่หนูพันมิ่งมิตรวันอีแม่อยู่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำนะคะ2กล่องรวมไปถึงบำรุงสายตาก่อนค่ำอีก1กระปุกค่ะยอดรวมของแม่เป็น 1,250 บาทของแถมเป็นเสื้อขอบคุณสำหรับทุกคำสั่งซื้อทุกๆออเดอร์อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำคุณพ่อคุณแม่ค่ะกดโทรศัพท์เข้ามาหาลูกสาวได้เลยนะคะมีโปรดีๆมีโปรสุดขุมต่างๆรอกันอยู่090-292-7444 หนึ่งงานเพลงจากคุณแม่สง่านะคะสมน้ำหน้าค่ะ

0: เคมียังพบสารกลุ่ม
1: อ้ายยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่อ้ายคันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
2: ้
1: อ
2: บ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
3: เอาจักกล่องดีคะ
4: เอากล่องนึงได้บ
3: ่ได้จ้ะแม่1กล่องก็ได้ค่ะ
4: เดี๋ยวพอน้องเบิ่งก่อน
3: ได้ค่ะส่งจ้ะแม่1กล่อง350นะคะ
4: จ
3: ้าแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
4: บ่บ่เคยอย่าเพิ่งอีกบัดนี้เฮาก็สิสั่ง
3: เฮาก็สิสั่งได้จ้าแม่จ้าคงนั่งรับสายค่ะ
4: จ้าโอ้ดีมีได้เมื่อใดล่ะบัด
3: จ้าส่งออกเก็บไปทางจ้าแม่แม่อยู่จังหวัดใดนะคะ
4: อยู่จังหวัดสารคาม
3: สารคามน่าจะวันเดียวถึงขอสึจ้า
4: บ้านกามเตี้ยอำเภอจำเงินตำบลกุฑง
3: อ๋อ
4: จังหวัดมหาสารคาม
3: จ้าเดี๋ยวลูกสาวขอซื้อน้ำสกุลนะจ้ะแม่จ๋า
4: สุบันแว่นชัยภูมิ
3: จ้าคุณแม่สุบันแว่นชัยภูม
4: ิบ้านเลขที่71แม่บ่บัน
3: จ
4: ้าเดี๋ยวกันเด้อคุณนาง
3: จ้าค่ะแม่ตามไปบอกที่อยู่ให้ถึกให้ถึกนะแม่เด้อขนส่งเขาสิไปบ่ถึงแม่เด้อ71
4: ละ
3: จ้าหมู่ที่เท่าไหร่คะ
4: หมู่ที่19
3: หมู่ที่19
4: ขามเจริญบ้านขามเจริญ
3: บ้านขามเจริญตำบลยังก็ค่ะแม
4: ่ตำบลกูทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
3: อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
4: จ้าก
3: าแฟ1กล่อง350บาทเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
3: จ้าเบอร์ที่ให้คนส่งติดต่อใส่เป็นเบอร์ใดดีคะแม่
4: เบอร์นี่ล่ะจ้า
3: เบอร์ลงท้าย8631เลยนะคะ
4: เบอร์ลงท้ายเงิน7 313 31ติ
3: จ่าแม่นจ่าแม่8631
4: มีส่วนลดบ่เนี่ยทําเพิ่นมาถ้าซื้อ2กล่องมีส่วนลดบ
3: ่นี่จ่าแม่ถ้าซื้อ2กล่องราคาเหลือ600บาทตกกล่องละ300
4: เจ้าเสียบ่ยาย
3: ลดไปตั้ง100นึงค่ะแม่
4: แล้วยังข้าวแซ่บกันเออมา2กล่องก็ได้มา2อัน2กล่องนั้นลดมันมีสติได้มีราคาลดติ
3: แม่นจ้ะแม่
4: เดี๋ยวก็ได้คุณนางเพิ่นมันอยากได้เพิ่มก็เลยเอามาได้2อันนั่น
3: เอาเป็น
4: เดียวกันเด้
3: จ้ะ2กล่องเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
3: ค่ะเป็น600บาท
4: จ้ะ
3: กระตุกกล่องละ300ประหยัดไปตั้ง100นึง50บาทพุ่นแม
4: ่โอเค
3: จ้ะได้จ้ะแม่เดี๋ยวส่งออกให้จ้ะน่าจะถึงมื้ออื่นค่ะแม่ส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นฮอด
4: จ
3: ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่ค่ะ
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่สุบันนะคะแว่นชัยภูมินะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะสรุปแล้วเป็น2กล่องเนาะแม่เนาะ2กล่องจะคุ้มกว่าค่ะถ้ากล่องเดียวก็350ถ้าซื้อ2กล่อง600บาทตกกล่องละ300จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวสายนี้ถือสายรอคงนั่งแป๊บนึงขออนุญาตรับสายขอเป็นหลังไมค์ต้องปิดเบรกแล้วค่ะหนึ่งงานเพลงจากน้องแบงค์ขอมาเดี๋ยวสักครู่กลับมาเจอคงนั่งต่อนะคะ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2500

กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญา

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคอนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

ัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บเบาไถ่เงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยใช่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำ
4: ทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อย

แล้วมาสิจะตามเรื่องพระสัทธันบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าทรงเวนเป็นสัตว์เสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริวารบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนางสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปรารถนานำกันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างทำบุญสร้างศีลทานบ่ประมาทชาติพระองค์เกิดแล้วได้นำใส่ว่าทรงกรรมมือนึงนั้นสร้างใหญ่สัตว์ท่านบริวารเป็นกือดอกซื้อแนวนางสร้างพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างก็ยินดีสมซื่นสร้างก็คืนเงื้อหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารมอมพนางก็เลยแค้นมีมดแดงกัดน้องค่าคอแค้นคังเด้อหนอว่าผัวสร้างโศกเศร้านั่งสร้างกะงวมเงาเว้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอย่าตายบริวารนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห่มว่างงาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยลาตายไฟนั่งแนวสร้างผัวหักหมังเหม็นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาโศกแค้นก็เลยลมเท้าตายพ่ายสารสร้างสัตว์ท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำมอนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับซาดสูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระตายซาดนั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเดือนพระลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังทรงสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเล่าให้พระแผ่นฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนสิตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแก่กาก็เลยการดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผ่ในเถื่อนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกลุงไปเข้าป่าไม้ในระวังเจ็ดเดือนผ่านกระไปตามโคตามคองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่น้ำฝันว่าอักขีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูกเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกมูบริวารในสู้ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพอดีเดือนสามขืนวันเพ็ญสิบห้าคำสร้างสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สร้างกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข่าในหลุมพวกจอบหมอบอยู่พื้นพญาสร้างกะบ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสร้างใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาวเวลา

าได้บอนหมั่นบั่นบอนความหมายจวนสิม่อละหน้าตายส่วนพายสารสางทั้งเพ่หม่างดินดอนงองในสางขะได้พบพ่อนายพานลีดอกยูลุมสร้างเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อพายถึงความตายพายสารบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุงมาหนอมารอบดันปองขาแห้งเฮาท่านกะเว้าบนบอกพญาสารสุภัตตาน้องคานลูกพญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงง่าสร้างตัวพนางเงางวมคันบ่ได้จังสันพนางนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้คนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกรรมเฮาได้ฮักงาใหม่ให้เหือดอกเดือสนทั้งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิ้นสังจองเล่นเอาไว้อยากนอนเตียงงาสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกให้จนถึงเท่าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคะนิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอางาเฮาเมื่อถวายมอมพนางจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์หินผู้ลิ้นลังสั่งเอาเลยทิพย์ให้อยู่ทั้งฟ้าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าให้น้ำตาไหลลิ้นลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้คอยทนคิดรู้ตนแต่นั่งน้องผู้นั่งจองเล่นกรรมสร้างสัตว์ขันจนได้เสียชีวิตขอบพนางเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหาบได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเหตุจังใดนายพันสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพันก็เลยอ่านเลียนเอามนต์สร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เบาตันสั่งนายพันบอกว่าง่าพายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องแต่เป็นสร้างได้หวมนางพันเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากว่าพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหหนอเห็นแต่ง่าน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างเดี๋ยวฝากรักไว้หลายอย่างให้นั่งฟังน้ำตาพังเพราะปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นั่งให้เสียสีวังพร้อมพำหนอเว้นหักน้ำสงสัยได้ตายพร้อมดอกพังกันสุภาษิตเพิ่นว่านั่นกรรมมันเราสนองกรรมล่ำให้เป็นภาษิตคิดให้ดีในเด้อป่ามีก่อนล่ำคือผู้ขาล่ำไปให้มันม้วนเป็น

0: ใครก่อนครับครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับพ่อว่าจังได๋เน
1: าะเจ้าโอ้เจ้าก็ชอบเอ้ยชอบขอบคุณเงินยาสนองโอ้เจ้าจังได
0: ๋โอ้เป็นจังได๋อีเบิ่นเป็นจังได
1: ๋ได้ได้เงินแล้วสิสั่งอีจักมีกล่องถือไว้ดีมันดีคักลูก
0: ครับพ่อเดี๋ยวอีก4กล่องสิครับพ
1: ่อสิเลยว่าบ่ทันได้เงินอยู
0: ่โน
1: เอาหมู่นํากันจะหาคนว่าโอ้ยว่าซั่นเนาะ
0: คร
1: ับแล้วโทษท่านสิหาเพิ่นมาขึ้นนี่เนาะ
0: ครับพ่อ
1: ฟังเพิ่นฟังเพิ่นโอ้ยมันอันนั้นมั้ย
0: ครับพ่อ
1: มีมันยางได้โอ้ย
0: อือ
1: ป๊าดครับพ่ออายุ70ปีแล้วเนาะถึงสิยางว่าได้มั้ย
0: ครับพ่อ
1: ยางกับพ่อไปใช้บ้านนี่โอ้ยต้องดึกเสียสอนป๋าเพิ่นเนาะ
0: ชั่วโมงนี่สิสว่างหลายที่
1: เออสว่างลุกขึ้นมากกับยังโอ้ยชาวบ้านชาวบ้านถึงก็ขอบคุณแล้วได้เงินเพื่อนสั่งอยู
0: ่โอ้ของอีพ่อเป็นยากระใสเส้นเนาะที่อีพ่อสั่ง
1: เออกระใสเส้นแล้ว
0: โอ้ครับอีพ่อครับ
1: กระใสเส้นยากกว่าเดินคออะไรยังมื้อเนี่ย
0: อือ
1: ยากไปยากมากยากบ่ได้บาทนี่ยากไปใส่มาใส่หมูก็เจ้ากินน้ำหมูงากันใส่น้องมันจะคนกิน2เครื่องก็สิเบิดแล้วเนาะม
0: ั
1: น30มัน30แคปซูลแม่นบ
0: ่ครับแม่นครับพ่อครับ
1: เออนั่นล่ะกินไปแล้วมันหลาย5มื้อแล้วเนาะ
0: ครับพ่อ
1: 2หาเป็น10ได้เพิ่นกินน้ําเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสักว่าบ่ถึง10เม็ดนี่ล่ะ
0: อือครับพี่พ่อคน
1: ต้องต้องท่อให้คนละป๋องละป๋องอะไรนั่นสักนั่นเลยสินี่
0: ได้ครับพ่อครับพ่อหลายๆเด้อพ่อหานเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้ออีพ่อขอบคุณที
1: ่ครับครับ
0: โอ้แ
1: ข็งแข็งกับฟังดี
0: ครับผม
1: ฟังแข็งฟังอย่างโอ้ย
0: ครับ
1: บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดี
0: ครับพ่อ
1: ครับครับครับ
0: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมแม่
2: จ้าลูกมื้อใดสิได้ลูกเพื่อนเขาให้ถามเพื่อนเขาเอานําแม่อีก2กล่อง
0: อ๋อพรุ่งนี้ค่ะแม่พรุ่งนี้ได้ครับ
2: พรุ่งนี้บ่เออบอยแม่สิให้ฟังแม่เป็นกระดูกทับเส้นนะ
0: ครับผม
2: อันเต็มวันที่17นั่นแหละบอย7ปี
0: ครับแม่
2: 8ปีนี่แม่กินอันนี้มาแม่วางจักรยานวางอะไรได้นะลูกเพราะว่าเดินไปได้หลัก2หลักกิโลได้ได้เดินกลับเพื่อนกลับไปกลับมาลูก
0: แม่กินกาแฟก้อนคํานี่นะ
2: อ้า
0: โอ้ครับแม่
2: ยังว่าอู้ดีแล้วก็บอกพวกบอกให้ว่าพูดให้เพื่อนฟังหานะลูกกับเพื่อนนั่นก็ให้สร้างพุ่นสร้างที่แม่สั่งบ่อยๆน่ะสั่งให้เพื่อนเขานําลูกเขาก็เข้ากันคนละกล่องก็ยังมาสั่งนะลูก
0: โอ้ขอบพระคุณแม่มาก
2: หมอจนบอกว่าป้าตะออมีดินกี่ไร่เขาบอกเอ้าคุณหมอคือถามเอ้าป้าถ้าป้าผ่าป้าก็ขายแล้วก็ซื้อรถเข็นค่ะว่าเออแล้วแม่ก็มากินอันนี้แม่ป่วยได้เลยนะจักรยานแต่ก่อนแม่จะเอาจักรยานเป็นแหงลูกแม่ไปไหนแม่จะเอาจักรยานไปด้วย
0: ครับแม่คร
2: ับไม่เดินไม่ได้เออมันปวดมากๆเลยปวดจนร้องไห้ลูก
0: อือครับ
2: วันนี้แม่มากินนี่หมด3กล่องกล่องที่4ก็เหลือกี่เนี่ยแม่ก็เลยปล่อยจักรยานได้ไปไหนมาได้เดินได้2หลักกิโล3หลักกิโลเนี่ยได้ลูก
0: โอ้ดีใจจังเลยครับ
2: เออแม่ก็ยังว่าเออแม่พูดให้เพื่อนเค้าฟังแม่เค้าก็เออคนนั้นก็เออดีคนนี้ก็ดีเขาเห็นแม่แต่ก่อนเขาเห็นแม่ไปไหนไม่ได้แม่เวลามันปวดมาแม่จะร้องไห้น้ำตาไหลเพื่อนเขามาโอ้ปวดจริงๆเดี๋ยวยายโอ้ปวดทีนี้เห็นยายแข็งแรงเห็นแม่แข็งแรงเขาเดินไปนั่นเขาก็ถามว่ากินอะไรแม่ก็บอกว่ากินนั้นกาแฟนี่แล้วอ่ะเขาเพราะนั้นก็เออสั่งให้หน่อยพวกนี้ก็สั่งที่แม่สั่งบ่อยๆนะเพื่อนเขาเข้ากันคนละกล่องละกล่องก็สั่งนะลูก
0: ครับแมวละไทยครับ
2: จ้าจ้าลูกโอ้ดีลูกดี
0: ขอบคุณแม่มากนะครับ
2: เห็นแม่สั่งบ่อยๆสั่งให้เพื่อนด้วยนะลูก
0: ใช่แม่อรทัยสั่งบ่อยมากครับบางที2วัน3วันสั่งทีละ4กล่อง4
2: นั่นแหละเพื่อนแม่ไปพูดเค้าเห็นแม่เดินได้นะลูกเค้าเห็นแม่เดินแข็งแรงแต่ก่อนแม่เดินไม่ได้แม่เดินนี่แม่ก็จะเอาจักรยานเป็นไปด้วยกันเนี่ยกับจักรยานน่ะลูกเดี๋ยวนี้แม่ปล่อยแล้วแม่เดินไปนาไปไหนได้2 3หลักกิโลแล้วไปกลับนะลูกไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่ได้กลับมาเดินมา
0: ครับแม่ขอบพระคุณ
2: เออดีดีจ้าลูกเอ้ยขายดีๆนะลูกเด
0: ้อ
2: คุณป้าคุณเจ้าคุ้มครองลูกเฮงๆลูก
0: ครับแม่ก็ให้แข็งแรงกลับมา
2: ครับลูกครับครับลูก ครับครับครับสวัสดีครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับของเมียสั่งกับเบาดิวมันบ่ทันรอบขนส่งมื้อว่านี่เขาจะส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่มื้ออื่นครับ
1: จ้า
0: จ้าแม่จ้า
1: เพราะว่าเมียสั่งตอนค่ํา
0: แม่นๆมันเลยส่งออกบ่ทันครับเดี๋ยวฮอดอีแม่มื้ออื่นได้ครับเด้อ
1: จ้าๆๆจ้า
0: แม่สุขภาพแข็งแรงด้วยครับแม่แม่อมร
1: จ้าอันตั้งได้บานมันก็มาบอกให้สร้างให้น้ํานะ
0: อ๋อครับแม่ครับลาซาเน่เพราะว่าบ่ทันรอบขนส่งนะครับแม่
1: เออให้ก็เจ้าก็เจ้าเห็นแม่ย่างไงล่ะ
0: นั่นแล้วนั่นแล้ว
1: แต่ว่าคนในบ้านนี่เห็นไปสร้างซื้อขายแล้วล่ะเพราะว่าแม่ก็บอกนั่นล่ะ
0: จ้าบ้านเฮาส่งสร้างหลายอีหลีล่ะครับทั้งน้องปิงน่ะ
1: แม่นอยู่ค่ะ
0: แต
1: ่กับแม่นี่ล่ะเป็นผู้บอกแนะนําบ่กับเจ้าเพราะว่าพวกเข้าเสียมเข้าหยังนี่ก็ดีเด้อซั่นดอกน้องสาวน้องสาวแม่ก็บอกแล้วอันอีมาขอกินน้ํานั่นก็แต่ว่ากูบ่เซากินดอกบัดนี้กูสิซื้อกินไปตลอดแต่บัดนี้น้องพูดติดแม่นี่บัดนี
0: ้ครับ
1: ตามันบ่เห็นหงนี่ตอนนี้ตามันบ่เห็นหงงงๆเซาทําอยู่ว่าอันซื้อยาอันบำรุงสายตากินน้ําแต่ดอกก็มีเงินจะไปหาถ้านั่นเจ้าของหลายซื้อแนวบำรุงเจ้าของน้ําแม่ก็บอกอยู
0: ่ครับแม่

โอ้หนังต้องแอะขาดเลยไหมไงเสียกในร่อนโพดบ่มันตายมันเว้ยบักตู้นี่ก็รู้ไถดีตายมันห้านี่ก็ได้ลบหน้าลบหลังคองต่อเนี่ยเดี๋ยวหนังต้องแอะขาดซ้ำห้อนก็ห้อนหิวก็หิวสวยก็สวยเลี้ยวขึ้นบันมิดฟีลีสิมีหาอย่างน้อมาใส่เห็ดคือหนังต้องแอะแค้นเสียกในร่อนนี่เนาะไปหาเครื่องใหม่แถวหน้าไม่ใช่สีไม่ใช่มาดแถวนี้สิมีบ่เนาะ

0: วดหินตะไลพ่อหินสี่โมงห้าโมงเลี้ยวขึ้นบ้านมิดซีรีเลี้ยวบังเชียงหน้าใดเขากินเขาอ้อมขางอ้อมแอวประเดี๋ยวกองละนั่งเอาลุยลูกทองกินน้ำเมิดเคืองแองละไม่เงี้ยแม่ก็จะเก็บอย่างอยู่บ่เศร้าเหตุเอาไว้นั่งสูบยาถ่ายแม่ใต้หุ่มหวายเลยว่ากินเขาแล้วจังเสร็จต่อบักตู้มึงก็บ่ต้องกินยามาเนี่ยท่านกูบ่ได้กินเขามึงก็บ่ต้องกินยาคุณศิลาแม่มึงจำดังไว้นี่แล้ววะกูกินเขาย่ำใดยังกินพร้อมกันกับกูแล้วบักตู้เด้อหายแม่จะเข้ากันมั้ยนี
1: ่ไปชงเขาลูกชายกันยายเพราะท่านสวยดอกหลวงพ่อหัวกสันเท่นแล้วค่อยก็ยากเนาะนี่ผู้เดียวลูกข่อยมันเป็นอย่างดอกมันเว้าง่ายง่ายบักท่องมาก

กผู้กบได้บวชแล้วเป็นแก้วกิ่งกว่างพันลาลูกคนฝ่ายกะลูกนะตั้งแต่เวลาเศร้ายังแต่มันได้เจ้าผู้เมางานอยู่บ้านซองทวงเสียงยางนั้นกะต้องข้าขวางแม่ผู้เดียวสำว่าแลนวิ่งเปรี้ยวเกี่ยวกับกายไปหลายอันผ้าจังหันหลอกชายแพงแต่งประจำบ่มีเว้นทั้งผ้าเพชรก็เตรียมพร้อมฝากคนไปสวายหมอมย้ำจังหันจังได้พร้อมบัดเพชรนั้นได้ฝากเอาเสียงจากเรื่องไฟเจ้าก็เข้าป่าหาเก็บม้อนกะตาคอนไว้เพียงไปได้เลาะเล่มจนเต็มซาเฝ้ากับมาเกียมอรทั้งอาวอนลูกยุตุงโอ้ยคงติ

นาพาบุญขันใจเสียไฟสุริกัสไซแกงแสงตะวันกับความกาสวยมาแดดเลย

0: บายได้กว้างเข้าน้อยแล้วเลื้อยลงจากดอกเขหาสาเมนในขันดวงตาตั้งกุลาดอกหอนหอละบ่สังหอนยังแล้วพอบมีแนวให้ปวนแปรสุขกับภาพกับแห้งแย่สองจิไข่กับฟังกัน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพาน